0: นะคะใบที่หนึ่งเป็นรูปลักษณะอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะ
1: หน
0: ึ่งรูปนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปไปดูใบที่สองค่ะใบที่สองเป็นอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมาต่อกันกี่รูปนะคะ
1: สาม
0: รูปนั่นเองนะคะใบที่สองมีสามรูปต่อไปใบที่สามนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรจะมากขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองดูใบที่สามใบที่สามเป็นแบบนี้เหมือนที่นักเรียนคิดไว้ไหมมีกี่รูปคะใบที่สามมีห้ารูปต่อไปคุณครูจะให้ทายว่าใบที่สี่จะมีลักษณะอย่างไรนะคะใบที่สี่จะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราลองให้ตัวแทนนะคะมาแสดงบัตรภาพมาจัดรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นแบบรูปที่4ใบที่4ที่นักเรียนคิดดูนะคะเริ่มจากใครดีคะให้กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เดี๋ยวนักเรียนลองมาจัดดูนะคะว่าใบที่4นี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนจัดเลยค่ะมารับที่ครูเลยแล้วก็จัดบนนี้เลยค่ะแปะเลยพอไหมคะไม่พอสิคะเป็นอย่างไรเอ่ยอันนี้เหมือนใบที่3เลยใช่ไหมคะ4เป็นอย่างไรนะใบที่4จะเป็นอย่างไรนะใบที่4เพื่อนจัดแบบนี้คิดว่าถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะนักเรียนชื่อวุฒิชัยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวมาดูใบที่4ค่ะวุฒิชัยเขียนมาทางนี้วุฒิชัยบอกว่าบัตรภาพใบที่4จะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะไหนใครเห็นด้วยไหนใครไม่เห็นด้วยกับวุฒิชัยคนที่ไม่เห็นด้วยคิดว่ารูปถัดไปจะมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวคนที่ไม่เห็นด้วยใครดีคะเดี๋ยวมาจัดให้วุฒิชัยหน่อยเร็วให้อีคิวลองมาจัดดูนะคะวุฒิชัยเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนนะลูกวุฒิชัยคิดว่าเป็นแบบนี้อีคิวคิดว่าเป็นแบบไหนคะอีคิวบอกว่าจะต้องนำมาต่อด้านหลังแบบนี้ไหนใครเห็นด้วยกับอีคิวแล้วใครไม่เห็นด้วยคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าบัตรภาพต่อไปนะคะใบที่4จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆใบที่4จะมีจำนวนรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปคะ
1: 7
0: จะมี7รูปใช่ไหมคะทั้งอีคิวแล้วก็ทั้งวุฒิชัยคิดเหมือนกันเลยว่าจะมีบัตรภาพทั้งหมด7รูปนะคะจะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7รูปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบัตรภาพใบที่4มี7รูปจริงหรือไม่และมีลักษณะเป็นอย่างไรบัตรภาพใบที่4เหมือนของใครคะเหมือนของอีคิวเลยใช่ไหมคะแล้วจำนวนล่ะคะนักเรียนลองนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมสิคะมี7รูปเหมือนกันเลยนะคะถูกต้องเลยทั้งวุฒิชัยและอีคิวนะคะสามารถคาดการได้ว่าใบที่4จะต้องมีรูปสี่เหลี่ยมจำนวน7รูปต่อกันนะคะแต่ว่าลักษณะอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะคะต่อไปใบที่5ล่ะบัตรภาพใบที่5นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาเดี๋ยวออกมานำเสนอนะคะรัฐนานหนูจะเพิ่มกี่รูปคะเพิ่มมีกี่ใบดี
2: 2
0: นะเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วนักเรียนคะเพื่อนๆลองสังเกตดูของรัฐนันท์สิคะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เห็นด้วยกับรัฐนันท์ไหมคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วของรัฐนันท์เขาเพิ่มขึ้นมากี่ใบกี่รูป
1: 2
0: รูป2ใบกลายเป็นมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปคะ

0: ด9รูปนะคะคิดว่าถูกต้องไหม
1: ถูกไม่ถ
0: ู
1: ก
0: เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะว่าใบที่5ถูกต้องหรือไม่รัฐนันท์ขอบใจมากค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะใบที่5ใบที่5จะมีลักษณะแบบนี้เลยต่อไปข้างหลัง2ใบนะคะดังนั้นใบที่5จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่ใบคะ
1: 9
0: ใบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นภาพของแบบรูปของรูปสี่เหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นทีละ2รูปใช่ไหมคะนักเรียนมาดูที่จำนวนค่ะจำนวนใบที่1มี1รูปใบที่2มี3ใบที่3มี5ใบที่4มี7และใบที่5มี9รูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันว่าจำนวนทั้ง5นี้นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนทั้ง5จำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะนักเรียนตัวเลขเขาเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะจาก1ไป3ก็เพิ่มมา2จาก3ไป5ก็เพิ่มขึ้น2จาก5ไป7ก็เพิ่มขึ้น2และสุดท้ายจาก7ไป9ก็เพิ่มขึ้น2นั่นเองนะคะชุดจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบนี้เราเรียกว่าแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองเมื่อนักเรียนนะคะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวนแล้วว่าเพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ2นักเรียนจะสามารถคาดการจำนวนถัดไปได้นักเรียนคาดการจำนวนถัดไปได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นจำนวนที่6ล่ะจะต้องเป็นจำนวนอะไรคะ11ใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะคะนี่ก็คือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แบบรูปของจำนวนดังนั้นเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถบอกจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมหาจำนวนถัดไปในแบบรูปซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีใบกิจกรรม 1.6 ให้กับนักเรียนด้วยและอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A3 คุณครูเตรียมไว้ให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกระดาษขนาด A3 นักเรียนได้รับหรือยังคะได้แล้วมีกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้รับไหมคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะจะมีไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันแต่ละกลุ่มได้รับหรือยังคะคุณครูเตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะไม้จิ้มฟันและกระดาษ A3 นี้จะนำมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาฟังขั้นตอนต่อไปนักเรียนพร้อมไหมคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมนะคะว่าเราจะดำเนินกิจกรรมอย่างไรซึ่งกิจกรรมของเรานะคะคุณครูกับนักเรียนทั้งหมด4รูปเพื่อให้นักเรียนทายรูปที่5ว่าจะมีลักษณะอย่างไรและใช้ไม้จิ้มฟันกี่อันนะคะรูปที่1มีลักษณะแบบนี้คุณครูขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันจัดไม้จิ้มฟันนะคะจัดไม้จิ้มฟันลงบนกระดาษ A3 ที่คุณครูมอบให้ได้รูปแบบรูปที่1พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครยังไม่ปรบมือปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งให้นักเรียนไม้จิ้มฟันลงในกระดาษ A3 ให้ได้แบบรูปที่1เริ่มค่ะใช่ค่ะจัดไม้จิ้มฟันนะคะลงในกระดาษ A3 ให้ได้แบบรูปที่1

0: กลุ่มที่3เสร็จแล้วนะคะท่าทางวันนี้กลุ่มที่3จะได
1: ้
0: กลุ่มที่4ท่าทางกลุ่มที่4จะได้รางวัล นะคะโอเคเดี๋ยวรอกลุ่มที่5แป๊บนึงนักเรียนอย่าให้มันกลิ้งนะคะลูกได้หรือยังลูกกลุ่มที่5คะช่วยกันสิคะลูกจะได้เสร็จเร็วๆกลุ่มอื่นเขาเสร็จกันแล้วนะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วรอกลุ่ม5แป๊บนึงนะคะใช่กันเลยกลุ่มที่5ตอนนี้กลุ่มไหนได้แล้วหันมาค่ะโอเคมือลงนักเรียนมาดูกลุ่มที่1ได้แบบรูปที่1หรือยังคะ
1: ได
0: ้แล้วกลุ่มที่2 3 4ได้แล้วใช่ไหมกลุ่มที่5ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเสร็จหรือยังเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้แต่ละกลุ่มนับจํานวนไม้จิ้มฟันที่ตนเองใช้ในการสร้างรูปที่1ได้เท่าไหร่คะ16กลุ่มที่1นับแล้วได้16อันกลุ่มอื่นล่ะคะ16เหมือนกันใช่ไหมคะรูปที่1ได้16อันให้นักเรียนนำใบกิจกรรม 1.6 ขึ้นมาแล้วบันทึกไว้ค่ะรูปที่1ใช้ไม้จิ้มฟัน16อันบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วมาดูรูปที่2ให้นักเรียนนะคะจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่2ค่ะจัดตามรูปที่2นี้เลยนะคะบางกลุ่มเสร็จเร็วมากเลยเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นว่ากลุ่มที่4เสร็จก่อนใครเลยกลุ่มที่4ทำอย่างไรคะถึงเสร็จก่อนเพื่อนเลยนักเรียนตอบโดยใช้ไมค์ค่ะใครตอบพิชานันตอบได้เลยค่ะ
2: เอาออกไป3 อันค่ะ
0: นักเรียนหยิบออกกี่อันนะคะยืนขึ้นแล้วตอบนักเรียนทำยังไงนะคะ
2: เอาออกไปค่ะ
0: เอาออกไปกี่อันคะ
2: 3อันค่ะ
0: เอาออกไป3อันทำให้กลุ่มที่4สามารถจัดให้ได้รูปที่2อย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่

เก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3ใช้วิธีเหมือนกับเพื่อนไหมคะเหมือนกันแต่อาจจะหยิบออกช้ากว่าเพื่อนไม่เป็นไรแล้วต่อไปนักเรียนนับค่ะนักเรียนนับดูว่ารูปที่2ใช้เท่าไหร่13ถูกต้องค่ะนะคะสร้างรูปที่2เสร็จแล้วให้บันทึกจำนวนไม้จิ้มฟันไว้ในใบกิจกรรมค่ะ13อันบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่3ค่ะจัดเลยนะคะจัดเรียบร้อยหรือยังเมื่อจัดเรียบร้อยแล้วนับจำนวนไม้จิ้มฟันในรูปที่3แล้วบันทึกค่ะได้เท่าไหร่คะ10อันบันทึกลงในใบกิจกรรมเลยนะคะต่อไปเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะต่อไปรูปที่4จะมีลักษณะอย่างไรพอเดาได้ไหมคะรูปที่4นะคะให้นักเรียนจัดไม้จิ้มฟันแบบรูปที่4นับจำนวนไม้จิ้มฟันแล้วจดบันทึกไว้ในใบกิจกรรมเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มเสร็จหมดแล้วนะคะบันทึกจำนวนไม้จิ้มฟันเลยไม้จิ้มฟันมีจำนวนกี่อันคะรูปที่4มีกี่อันคะมี7อันนะคะต่อไปรูปที่5รูปที่5นักเรียนคิดว่าจะมีลักษณะเป็นแบบไหนลองจัดเองก่อนค่ะบางกลุ่มจัดเสร็จแล้วรูปที่5มีลักษณะเป็นอย่างไรคะสี่เหลี่ยมช่องเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมช่องเดียวแบบนี้ใช้ไม้จิ้มฟันทั้งหมดกี่อันสี่อันจดบันทึกเลยค่ะจดบันทึกเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือเสร็จแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรานะคะมาพิจารณาจำนวนไม้จิ้มฟันที่นักเรียนได้เขียนไปรูปที่1ใช้ไม้จิ้มฟันกี่อันคะ16อันรูปที่2ใช้กี่อัน13อันรูปที่3ใช้กี่อัน10อันรูปที่4ใช้กี่อัน7อันรูปใช้กี่อัน4อันนะคะต่อไปนักเรียนสังเกตที่ชุดจำนวนทั้ง5จำนวนนี้นะคะซึ่งจำนวนต่างๆเกิดมาจากจำนวนไม้จิ้มฟันของแต่ละรูปใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนชุดจำนวนนะคะที่ได้จากการจัดไม้จิ้มฟันของแต่ละรูปเขียนลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนเลยค่ะในใบกิจกรรม 1.6 นะคะให้นักเรียนเขียนชุดจำนวนของไม้จิ้มฟันนี้ลงในใบกิจกรรม 1.6 ได้เลยค่ะ

เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาสังเกตชุดจำนวนนี้ค่ะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงลดลงทีละเท่าไรเอ่ยลดลงทีละ3ใช่ไหมคะจาก16ไป13ลดลง3นะคะจาก13เหลือ10ก็ลดลง3เป็น7ก็ลดลง3และสุดท้ายเป็น4ก็ลดลง3เหมือนกันดังนั้นชุดจำนวนนี้นะคะจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3ค่ะซึ่งในใบกิจกรรม 1.6 บรรทัดสุดท้ายนะคะเขียนว่าชุดของจำนวนเป็นแบบ

0: รูปที่ลดลงทีละ3นักเรียนเติมคำตอบลงไปเลยนะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เติมต่อไปเลยนะคะลดลงทีละ3นั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะคะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3นักเรียนสามารถหาจำนวนถัดไปต่อจาก4ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะนักเรียนคะจำนวนถัดไปต่อจาก4คือจำนวนอะไรคะก็คือ1นั่นเองใช่ไหมคะ4ลบด้วย3เหลือ1เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าแบบรูปนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเราก็สามารถหาจำนวนถัดไปได้เมื่อเราหาความสัมพันธ์ของแบบรูปได้เราก็จะสามารถคาดการจำนวนต่อไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่ารูปที่5นี้นะคะจะมีจำนวนไม้จิ้มฟัน4อันนั่นเองเมื่อเราทราบความสัมพันธ์ของแบบรูปแล้วเราสามารถคาดการจำนวนถัดไปได้นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมลองสร้างดูกิจกรรมลองสร้างดูเป็นอย่างไรนักเรียนตั้งใจฟังนะคะกิจกรรมลองสร้างดูนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนสร้างแบบรูปขึ้นมาเองแบบรูปของจำนวนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันก็ได้นะคะให้นักเรียนสร้างแบบรูปของจำนวนนะคะทำเป็นกลุ่มนะนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบรูปของจำนวนอาจจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันก็ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันนะคะหรืออาจจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละเท่าๆกันก็ได้นักเรียนอยากจะให้ลดลงเท่ากันเนี่ยลดลงทีละเท่าไหร่ก็ให้ปรึกษากันนักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: ปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เริ่มกิจกรรมนะคะแต่ว่าถ้าหากนักเรียนคนใดนะคะมีคำถามสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้เลยแล้วใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มนะคะด้วยความสามัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายค่ะแล้วคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามระหว่างที่นักเรียนทำงานนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจดีแล้วนักเรียนลงมือทำได้ค่ะ

0: ให้นักเรียนกลุ่มที่1ค่ะคุณครูได้ตัวแทนออกมานำเสนอแล้วนะกลุ่มที่1มีแบบรูปเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะหนูมาแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวมาแปะตรงนี้นะคะทุกกลุ่มปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วหันมาดูกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1มีจำนวนอะไรบ้างชุดจำนวนของเขามีอะไรบ้าง
1: 1
0: 1
1: 5
0: 5
1: 9
0: 9
1: 13
0: 13นักเรียนคิดว่าจำนวนของเพื่อนๆกลุ่มที่1นี้เป็นแบบรูปไหมคะเป็นแบบรูปแล้วเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันด้วยใช่ไหมทีละเท่าไหร่ทีละ4กลุ่มไหนจะบอกว่าจำนวนถัดไปคืออะไรยกมือกลุ่มที่5กลุ่มที่5อ่ะกลุ่มที่5ยืนขึ้นค่ะลูกกลุ่มที่5คะจำนวนถัดไปคือจำนวนใด17หนูคิดจากอะไรคะหนูคิดได้ยังไงลูกทำไมถึงเป็น17เพราะว่าอะไรคะเพิ่มขึ้นทีละ4แล้วหนูเพิ่มทีละ4จากเลขอะไรลูกเพิ่มจาก1เพิ่มมา4 5เพิ่มมาอีก4เป็น9เพิ่มมาอีก4เป็น13และเพิ่มมาอีก4 13เพิ่มมาอีก4กลายเป็น17แบบที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องเก่งมากค่ะกลุ่มที่1เป็นแบบรูปถูกต้องนะคะเดี๋ยวนำเสนอเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บได้เลยเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะแล้วก็เพื่อนที่ตอบคำถามด้วยต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมออกมานำเสนอหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาเลยนักเรียนเดี๋ยวปิดรูปที่4ไว้ก่อนนะลูกเอ๊ะเอามานี
3: ่
0: นี่เลยแล้วปิดรูปที่4ไว้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นแบบรูปของจำนวนเหมือนกันดีค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนเหมือนกันนะคะแต่แสดงจำนวนโดยใช้รูปอะไรแสดงจำนวนโดยใช้รูปอะไรคะลูกแก้วชาไข่มุกใช่ไหมรูปที่1มีกี่รูปรูปที่1มีกี่รูปคะ1 2 3 4 5 6 7มี7รูปหนูดึงปากกาให้คุณหน่อยลูกมี7รูปคุณครูเขียน7ไว้นะรูปที่1มี7รูปรูปที่2มีกี่รูปคะ5รูปค่ะรูปที่2มี5รูปรูปที่3มีกี่รูปคะรูปที่3มี3รูปแล้วจำนวนถัดไปคือจำนวนอะไรใครตอบได้ก่อนที่จะตอบว่าจำนวนถัดไปคือจำนวนอะไรแบบรูปของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
2: ลดลง
0: ลดลงทีละเท่าไหร
2: ่
0: ลดลงทีละ2ดังนั้นจำนวนถัดไปคือ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยรูปที่4ของเพื่อนคือมีแค่1รูปเท่านั้นถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะเรียบร้อยต่อไปนะคะขออีก1กลุ่มได้ไหมคะนักเรียนใกล้จะหมดเวลาแล้วเนื่องจากวันนี้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม5มีคนออกมานำเสนอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครูขอเป็นกลุ่ม4ออกมานำเสนอจำนวนหน่อยค่ะขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เขียนความสัมพันธ์มาให้นักเรียนแล้วเรียบร้อยเลยแบบรูปของกลุ่มที่4หนูบอกจำนวนเพื่อนเลยค่ะจำนวนที่1คือ
1: 7
0: ค่ะจำนวนที่2คือ
1: 10ค่ะ
0: 10ค่ะจำนวนที่3คือ
1: 13ค่ะ
0: 13เพื่อนให้จำนวนมาเยอะนะคะจำนวนที่4คือ
1: 16ค่ะ
0: 16จำนวนที่5คือ
1: 19ค่ะ
0: 19จำนวนที่6คือ
1: 21ค่ะ
0: 21จำนวนของเพื่อนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3จำนวนถัดไปคือ24ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะคะ21เพิ่มอีก3เป็น24นะคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยค่ะส่วนกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เดี๋ยวคุณจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแบบรูปของนักเรียนถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบผลงานของนักเรียนด้วยนะคะว่าแบบรูปที่นักเรียนสร้างขึ้นมานั้นเป็นแบบรูปหรือไม่นะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและให้เพื่อนๆในห้องช่วยทายด้วยนะคะว่าจำนวนถัดไปคือจำนวนใดค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องแบบรูปใช่ไหมคะแบบรูปที่ของจำนวนนับนะคะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองนะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนี้เป็นอย่างไรเป็นชุดจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยในลักษณะของการเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็เพิ่มทีละเท่าๆกันถ้าลดลงก็ลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองแล้วนักเรียนมีวิธีในการหาจำนวนถัดไปได้อย่างไร
3: น
0: ับ
3: ต่ออ
0: าจจะเป็นนับต่ออย่างไรคะก่อนที่เราจะนับต่อได้เราจะต้องนับต่อไปเท่าไหร่หรือนับลดลงเท่าไหร่เราจะต้องหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมลูกถ้าเราหาความสัมพันธ์ของแบบรูปได้ว่าแบบรูปนี้นะเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3เราก็จะนับต่อไปอีก3ใช่ไหมคะถ้าลดลงทีละเท่าไหร่เราก็นับลดลงไปหรือจะใช้วิธีการลบก็ได้ใช่ไหมคะถ้าลดลงก็ใช้วิธีการลบถ้าจำนวนถัดไปเพิ่มขึ้นก็ใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะแล้วจึงหาจำนวนถัดไปต้องหาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนนะคะต่อไปในชั่วโมงถัดไปเราจะอยู่ในเรื่องของแบบรูปเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะจะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันจะเป็นการหาจำนวนถัดไปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นจำนวนในหลักร้อยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันลดลงก็ลดลงทีละเท่าๆกันจำนวนจะเพิ่มมากกว่าในชั่วโมงเรียนนี้นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะบัตรชุดของจำนวนนะคะแถบขบวนรถไฟในชั่วโมงถัดไปจะมีกิจกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนปลายทางช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.9 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้า

0: ทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
0: เธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทออนไลน์หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้โหงั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อย

ถึงแม้ว่า AI อย่าง ChatGPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: เฮ้ย

0: นี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็กๆ
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูชนาทิพย์แดงฉ่ำนะคะหรือครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่1เลยค่ะนักเรียนคะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ช็อกโกแลต
0: รูปนี้เป็นรูปช็อกโกแลตใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าช็อกโกแลตมีลักษณะอย่างไรคะ
1: แข็ง
0: มีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะในรูปนะคะช็อกโกแลตมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมแข็งแล้วมีอะไรคะ
1: เร
0: ีย
1: บ
0: เพื่อนบอกเรียบมีอะไรอีกลักษณะเขาเป็นยังไง
1: ส
0: ี
1: ออกน
0: ้
1: ำตาล
0: เพื่อนบอกสีออกน้ำตาลมีอย่างอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางแล้วช็อกโกแลตมีลักษณะอย่างไรคะเมื่อกี้ตอบว่าอะไรบ้างนะตอบว่าแข็งอะไรอีกคะ
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: เรียบเรียบแล้วอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำตาลเพื่อนบอกเย็นในรูปสังเกตในรูปอะไรนะคะอะไรนะ
1: ท
0: ึบอันนี้เป็นคำตอบที่เพื่อนได้บอกมานะคะนักเรียนคะถ้านำช็อกโกแลตไปวางไว้กลางแจ้งจะเกิดอะไรขึ้น
1: ละลาย
0: เพื่อนบอกละลายมีคำตอบอื่นอีกไหมช่วยกันตอบหน่อยมีคำตอบอื่นอีกไหม
1: ร้อน
0: อะไรนะคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: เพื่อนบอกเหลวแล้วยังไงอีกคะมีคำตอบอื่นอีกไหมถ้าไม่มีนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนถึงคิดเช่นนั้นที่นักเรียนตอบมาว่าละลายใช่ไหมที่เรียนตอบมาว่าละลายเหลวแล้วก็ร้อนนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรใครจะตอบยกมือเพื่อนตอบใช้ไมค์ลูก
2: มีความร้อน
0: ค่ะเพื่อนบอกว่ามีความร้อน
3: เพราะแสงแดดมันร้อนมาก
0: เพราะแสงแดดร้อนมากมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเอาละค่ะเมื่อกี้นักเรียนก็ได้ตอบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้มีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นรูปที่นักเรียนได้สังเกตไปเมื่อสักครู่ก็คือรูปของช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตที่คุณครูถามไปก่อนหน้านี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะตอบใช่ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบค่ะ
3: จากแข็งกลายเป็นเหลวครับ
0: จากแข็งกลายเป็นเหลวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าจากแข็งกลายเป็นเหลวเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนตอบบ้างนะ
3: แสงแดดครับ
0: เกิดขึ้นได้จากแสงแดดเกิดขึ้นได้จากอะไรอีก
3: โดนความร้อนครับ
0: เพราะโดนความร้อนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกหรือเปล่านักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่1ค่ะวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตและบอกลักษณะของวัสดุได้นั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้เหล่านี้เลยค่ะ

0: ก็คืออย่างแรกอย่างที่หนึ่งคือพาราฟินอย่างที่สองคือดินน้ำมันอย่างที่สามชิ้นโลหะคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะใช้เป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์หมุดโลหะหรือตะปูตัวเล็กก็ได้ค่ะอย่างที่สี่นะคะแท่งไม้ขนาดเล็กก็อย่างเช่นไม้ไอศกรีมไม้เสียบลูกชิ้นค่ะอย่างที่ห้านะคะชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมอย่างที่หกจานหลุมโลหะอย่างที่เจ็ดนะคะกระป๋องทรายสำหรับดับไฟอย่างที่แปดไม้ขีดไฟและเก้าค่ะที่คีบค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในวันนี้นะคะว่านักเรียนจะได้ทำวิธีอะไรบ้างซึ่งวิธีทำในข้อที่หนึ่งให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยช่วยอ่านพร้อมกันได้ไหมคะในข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กและก็บันทึกผลใช่ไหมคะมาดูกันต่อที่ข้อที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรช่วยกันอ่านนะคะข้อที่2
1: วางพาราฟินดินน้ำม
0: ัน อะไรนะคะอีกรอบหนึ่ง

ข้อที่2นะคะเมื่อนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำพาราฟินนะคะมาวางนำพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะมาวางบนจานหลุมโลหะดังรูปนี้นะคะซึ่งชิ้นโลหะนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในวันนี้นะคะคุณครูจะใช้เป็นตะปูตัวเล็กนะคะก็เป็นดังรูปที่นักเรียนได้เห็นนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะเมื่อทำข้อที่2เสร็จแล้วมาดูวิธีทำข้อที่3ต้องทำอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เอาละค่ะข้อที่3นะคะเมื่อนักเรียนวางพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะแล้วก็แท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะแล้วนะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังนะคะและสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนให้ปลอดภัยจะต้องทำอย่างไรนะคะและก็การทำงานเป็นทีมจะต้องทำอย่างไรเพราะนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทำงานเป็นทีมนะคะเพื่อให้ได้ทำกิจกรรมในวันนี้อย่างปลอดภัยนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมคุณครูก็อยากจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะหลังจากที่ได้อ่านวิธีทำทั้ง3ข้อไปแล้วนะคะนักเรียนเข้าใจอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะคำถามคุณครูอยากจะถามว่าอันดับแรกเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทำต้องสังเกตอะไรคะ
1: ลักวางพาราฟินครับ
0: ก่อนวางพาราฟินนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อน
1: สังเกต
0: สังเกตอะไรคะ
1: ลักษณะ
0: ของอะไรคะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตลักษณะของอะไรบ้างวัสดุมีอะไรบ้าง
1: ตะปูครับ
0: สังเกตลักษณะของอะไรนะคะ
1: ตะปูครับ
0: ตะปูมีอย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนคนอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมคะต้นกล้า
2: สังเกตลักษณะของตะปูดินน้ำมันแท่งไม้ขนาดเล็กพาราฟินครับ
0: สังเกตตะปูพาราฟินดินน้ำมันและก็แท่งไม้ขนาดเล็กดังนั้นวัสดุที่เราสังเกตมีกี่อย่างคะ
3: 4
0: มี4ชนิดใช่ไหมคะเอาละค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะคำถามต่อมานักเรียนคะลักษณะของวัสดุที่นักเรียนจะต้องสังเกตมีอะไรบ้างนักเรียนสังเกตพาราฟินดินน้ำมันใช่ไหมคะตะปูแล้วก็แท่งไม้ขนาดเล็กนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรของวัสดุบ้างคะสังเกตอะไรบ้างคะ
4: การเปลี่ยนแปลงครับ
0: สังเก

0: การเปลี่ยนแปลง
1: ความครับ
0: ความร้อนก่อนที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงความร้อนนักเรียนจะต้องสังเกตนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะอะไรของเขาบ้างคะสังเกตลักษณะอะไรของวัสดุบ้างได้ไหมคะตอบได้ไหมคะ
1: นิ่มแข็งครับความนิ่มกับแข็งครับ
0: แข็งนิ่มก็คือเราจะเรียกแข็งกับนิ่มนะคะว่าเป็นเนื้อของวัสดุนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะว่าเนื้อของวัสดุเขามีลักษณะอย่างไรนอกจากสังเกตว่าวัสดุแข็งหรือนิ่มแล้วนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรอีกสังเกตอะไรคะ
1: สีค่ะ
0: สีของวัสดุแล้วอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีเนื้อของวัสดุมีสีของวัสดุมีอะไรคะ
1: ความทึบค่ะ
0: ความทึบเพื่อนบอกความทึบแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสังเกตอะไรบ้างคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตรูปร่างของวัสดุนะคะแล้วก็สีของวัสดุและเนื้อของวัสดุเนื้อของวัสดุได้ก็คือสิ่งที่เชฟได้บอกก็คือสังเกตว่าเนื้อของวัสดุแข็งหรือนุ่มหรือไม่นะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพอเข้าใจการสังเกตไหมคะว่าต้องสังเกตอะไรบ้างเอาละค่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะสิ่งที่นักเรียนเมื่อนักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุทั้ง4ชนิดเนี่ยสังเกตเรียบร้อยลักษณะของเขาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อ
1: บันทึกผลครับ
0: บันทึกผลบันทึกผลเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะต้องทำอะไรต่อเอ่ย
1: อธิบายครับ
0: อธิบาย
1: ดับไฟครับ
0: อะไรนะคะ
1: ดับไฟครับ
0: ดับไฟอธิบายดับไฟคิดว่าต้องทำอะไรต่อพอสังเกตเสร็จเรียบร้อยจะต้องทำอะไรต่อมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนักเรียนจะต้องนำพาราฟินดินน้ำมันนะคะแล้วก็ชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กวางไว้บนจานหลุมโลหะนะคะนักเรียนจะต้องวางดินน้ำมันพาราฟินชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะนะคะจากนั้นนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดที่คุณครูได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะบนจานหลุมโลหะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเราถึงต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดไว้บนจานหลุมโลหะคะเราจะนำไปทำอะไรเอ่ยเพื่อนจะตอบนะคะ
1: สังเกตความแตกต่างครับ
0: สังเกตความแตกต่างวางไว้บนจานหลุมโลหะใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแตกต่างมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ
2: ความร้อนครับ
0: ความร้อนเราจะต้องทำอะไรนะคะเอาไว้บนถาดหลุมโลหะแล้วก็คือ
2: สังเกต
0: สังเกตและนำไปทำอะไรนะเมื่อกี้เชฟบอกว่าความร้อนใช่ไหมนำไปให้ความร้อนถูกไหมคะ
2: คร
0: ับ เชฟบอกว่านำไปให้ความร้อนมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมถ้าไม่มีนักเรียนปลายทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำไปวางนะคะทั้ง4ชนิดนำวัสดุทั้ง4ชนิดไปวางบนจานหลุมโลหะก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยจะต้องนำไปทำให้วัสดุร้อนขึ้นนะคะโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก็คือนำไปให้ความร้อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะนำวัสดุไปให้ความร้อนนักเรียนจะต้องทำอะไรนักเรียนจะต้องทำอย่างไรทำอย่างไรคะก่อนนำไปให้ความร้อนความร้อนมีอันตรายกับตัวเราไหมคะ
2: ม
0: ีอันตรายกับคนอื่นไหมคะ
2: ม
0: ีก่อนที่จะนำวัสดุไปให้ความร้อนเนี่ยหรือทำให้ร้อนขึ้นนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อน
2: จุดก่อน
1: ครับ
0: จุดเพื่อให้ความร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่เราจะจุดเราจะต้องรู้อะไรก่อนเราจะต้องรู้อะไรก่อนคะ
1: รู้ข้อตกลงค
0: ่
1: ะ
0: รู้ข้อตกลงเราจะต้องตกลงเกี่ยวกับอะไรนะคะความปลอดภัยเราจะต้องรู้ข้อตกลงใช่ไหมคะจะต้องมาอภิปรายข้อควรระวังก่อนแล้วก็สร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยว่านักเรียนจะต้องมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจาก

ความร้อนนะคะปลอดภัยจากตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งอันตรายให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลนะคะลงในใบงานการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงในหน้าที่15และหน้าที่16โดยที่ในวันนี้นักเรียนจะได้บันทึกในช่องนี้นะคะก็คือช่องในตารางช่องแรกเพียงช่องเดียวส่วนตารางอีก2ช่องเราจะบันทึกในชั่วโมงถัดไปในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่15ส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่16นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกนักเรียนจะต้องบันทึกอะไรสำหรับในตารางนี้นะคะนักเรียนจะได้บันทึกลักษณะของวัสดุก่อนนำไปให้ความร้อนเราจะต้องสังเกตก่อนว่าพาราฟินเขามีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรสีอย่างไรเนื้อของพาราฟินเป็นอย่างไรนักเรียนก็บันทึกนะคะลงไปในช่องของพาราฟินนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะส่วนในช่องที่2จะต้องบันทึกเกี่ยวกับดินน้ำมันนะคะว่ารูปร่างของดินน้ำมันเป็นอย่างไรสีของดินน้ำมันเป็นอย่างไรแล้วก็เนื้อของดินน้ำมันเป็นอย่างไรนะคะในช่องนี้นะคะต่อมานะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นของชิ้นโลหะชิ้นโลหะในที่นี้นักเรียนต้นทางใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นอะไรจำได้ไหมใช้เป็นตะปูตัวเล็กนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าตะปูตัวเล็กมีรูปร่างอย่างไรสีอย่างไรเนื้อของวัสดุเป็นอย่างไรเนื้อของตะปูตัวเล็กเป็นอย่างไรนะคะส่วนช่องสุดท้ายแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะอย่างไรสีเป็นอย่างไรรูปร่างเขาเป็นอย่างไรเนื้อของวัสดุเขาเป็นอย่างไรบันทึกลงในช่องนี้พอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันนะคะว่าบทบาทของคุณครูและบทบาทของนักเรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณครูนะคะก็จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจกใบงานให้กับนักเรียนค่ะข้อที่2ให้คุณครูนะคะช่วยสังเกตคอยช่วยเหลือและก็ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และจานหลุมโลหะค่ะส่วนข้อที่3นะคะร่วมอภิปรายผลการทำกิจกรรมกับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของนักเรียนในวันนี้มาดูกันอีกนักหนึ่งครั้งนะคะว่านักเรียนต้องทำอะไรบ้างข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กจากนั้นก็บันทึกผลข้อที่2นะคะวางพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กไว้บนจานหลุมโลหะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ในวันนี้นะคะในการทำกิจกรรมคุณครูจะให้นักเรียนทำไปทีละข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำข้อที่1เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอภิปรายผลกันก่อนแล้วก็ไปทำข้อที่2และข้อที่3ถัดไปพอเข้าใจนะคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำข้อที่1เลยนะคะก็คือร่วมกันสังเกตลักษณะของพาราฟินดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะเอาหยิบออกมาเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันสังเกตเลย

0: นักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงเอาละค่ะนักเรียนเมื่อกี้ได้สังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยบันทึกนะคะนักเรียนอภิปรายผลกันก่อนว่าแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วเนี่ยนักเรียนสังเกตได้อะไรได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเอาละค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกอย่างแรกนักเรียนสังเกตอะไรเอ่ยพาราฟินพาราฟินมีลักษณะอย่างไรคะ
1: แข
0: ็
1: ง
0: แล้วยังไงต่อมีลักษณะยังไงอีกรูปร่างเขาเป็นยังไงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมสีเขาเป็นยังไงสีของพาราฟินเป็นยังไงสีอะไรนะคะสีขาวแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเป็นยังไงคะเนื้อของวัสดุเป็นยังไงคะแข็งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเพื่อนมีคำตอบฟังคำตอบเพื่อนด้วยนะคะ
2: เนื้อผิวขรุขระครับ
0: เนื้อผิวขรุขระเพื่อนบอกว่าเนื้อผิวขรุขระมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเพื่อนยกก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อน
2: เหมือนเทียนค่ะ
0: เหมือนอะไรนะคะ
2: เหมือนเทียน
0: เหมือนเทียนเพื่อนบอกเหมือนเทียนเมื่อกี
2: ้ครับ
0: อะไรนะคะ
2: สี
0: เขาเป็นยังไง
2: สีขาวครับ
0: สีขาวโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลักษณะของวัสดุเมื่อกี้เพื่อนๆได้ตอบมาแล้วนะคะสำหรับพาราฟินนะคะเขามีลักษณะนะคะเป็นก้อนเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แข็งสีขาวขุ่นหรือสีขาวก็ได้นักเรียนก็บันทึกตามที่นักเรียนได้สังเกตไปได้เลยนะคะต่อมานะคะดินน้ำมันมีลักษณะเป็นอย่างไรรูปร่างเขาเป็นอย่างไรคะดินน้ำมันเป็นทรงกลมเป็นอะไรคะสีของดินน้ำมันสีอะไรคะสีของดินน้ำมันสีอะไรคะสีน้ำเงินเนื้อของดินน้ำมันเขาเป็นยังไงคะเนื้อของดินน้ำมันเนื
1: ้อ
0: เพื่อนบอกว่านิ่มมีอย่างอื่นอีกมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมคะสำหรับลักษณะของดินน้ำมันมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าดินลักษณะของดินน้ำมันนะคะเขาก็เป็นทรงกลมนะคะนุ่มนะคะหรือนิ่มก็ได้ที่นักเรียนได้บอกมานะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะต่อมาชิ้นโลหะในที่นี้ที่เราสังเกตเป็นอะไรตะปูตัวเล็กตะปูตัวเล็กมีลักษณะอย่างไรรูปร่างของตะปูเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นแท่ง
0: เป็นแท่งรูปร่างของตะปูเป็นแท่งสีของตะปูเป็นอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เทา
0: สีเทาเนื้อสัมผัสของตะปูเนื้อวัสดุของตะปูเป็นอย่างไรคะ
1: แข็
0: งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะลักษณะของตะปูที่นักเรียนได้สังเกตไปมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมเพื่อนบอกแหลมเพื่อนบอกแหลมมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันสำหรับตะปูนะคะลักษณะของตะปูก็จะเป็นแท่งแข็งแล้วก็สีเทานะคะต่อมาอย่างสุดท้ายแท่งไม้ขนาดเล็กรูปร่างของแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นแท่งมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเป็นอะไรนะคะรูปร่างเอารูปร่างเขาก่อนรูปร่างเป็นแท่งยังไงอีกมีลักษณะยังไงอีกสีเพื่อนบอกสีเหลืองอ่อนๆสีน้ำตาลบางคนเห็นเป็นสีน้ำตาลบางคนเห็นเป็นสีส้มแล้วอะไรแล้วเนื้อวัสดุของเขาล่ะคะเนื้อของแท่งไม้เขาเป็นยังไง
1: แข็ง
0: โอเคมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนไปทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะสำหรับแท่งไม้ขนาดเล็กนะคะมีลักษณะเป็นแท่งแข็งสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะนักเรียนก็บันทึกผลตามที่นักเรียนสังเกตได้ไปสังเกตได้ลงไปในช่องที่บันทึกได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

0: วิธีทำในข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรวางพาราฟินนะคะดินน้ำมันชิ้นโลหะและแท่งไม้ขนาดเล็กบนจานหลุมโลหะดังรูปนี้อ่ะนักเรียนทุกคนวางดินสอวางดินสอนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้อที่2นักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดบนจานหลุมโลหะอย่างไรอ่ะมาดูที่รูปนี้นะคะเห็นรูปนี้มั้ยคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเห็นรูปนี้มั้ยคะนักเรียนจะต้องวางจานหลุมโลหะมีทั้งหมดกี่ช่องเอ่ย
1: 4
0: ช่องนักเรียนจะต้องวางวัสดุทั้ง4ชนิดลงไปในแต่ละช่องถูกมั้ยคะอ่ะอย่างช่องแรกนะคะเรากำหนดให้วางเป็นพาราฟินพาราฟินในช่องนี้เราจะกำหนดให้ตรงกันนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะช่องนี้เราจะกำหนดให้เป็นช่องที่1ก็คือวางวัสดุที่เป็นอะไรคะพาราฟินอ่ะช่องที่2ช่องที่2คือช่องนี้ใช่มั้ยคะช่องที่2คือช่องนี้คือวางวัสดุอะไรคะดินน้ำมันส่วนช่องที่3นักเรียนจะต้องวางเป็นตะปูตัวเล็กนะคะหรือชิ้นโลหะอื่นที่นักเรียนใช้นะคะนักเรียนปลายทางใช้อาจจะเป็นชิ้นโลหะอื่นก็ได้นะคะและช่องที่4ช่องนี้นักเรียนจะต้องวางเป็นอะไรเอ่ยเป็นแท่งไม้ขนาดเล็กวางให้ตรงกันเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มวางวัสดุทั้ง4ชนิดให้ตรงตามที่เราตกลงกันนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะถ้าวางเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูแต่ละกลุ่มนะคะไปวางกันเลยค่ะ
2: วางเสร็จแล้วค่ะ

นักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งนั่งตัวตรงตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะคะก็ได้วางวัสดุตามที่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนทำข้อที่2เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์และการจับของร้อนให้ปลอดภัยและการทำงานเป็นทีมสำหรับข้อนี้นะคะก่อนที่คุณเรียนทำคุณครูจะสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะนักเรียนเคยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์มาก่อนไหมคะนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้นะคะเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็ยังไม่เคยใช้เช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงกันนะคะในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์หรือการจับของร้อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตหรือดูวิธีการสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ของคุณครูก่อนนะคะว่ามีวิธีการใช้อย่างไรและใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาอภิปรายกันแล้วก็สร้างข้อตกลงว่าแต่ละกลุ่มสมาชิกแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่อะไรและทำอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟนะคะในการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดับลงไปในกระป๋องทรายแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนำมาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะจานหลุมโลหะนะคะคุณครูจะยังไม่ใส่วัสดุใดๆไปทั้งสิ้นนะคะจะยังไม่วางวัสดุใดๆลงไปนะคะให้นักเรียนดูวิธีการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะค่อยๆดึงตะเกียงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ฝาครอบนะคะดับลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนกับวัสดุทั้ง4ชนิดแล้วนะคะจานหลุมโลหะตอนนี้นะคะเมื่อนักเรียนให้ความร้อนเสร็จแล้วเขายังร้อนอยู่นะคะวิธีจับของร้อนนะคะก็คือเราจะใช้ที่คีบแบบนี้นะคะค่อยๆคีบลงมานะคะคีบลงมาด้านวางด้านล่างนะคะเราจะไม่ใช้มือในการจับโดยตรงนะคะเพราะว่าจานหลุมโลหะก็ยังมีความร้อนนะคะที่ได้รับจากตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่ค่ะและนี่นะคะก็คือการสาธิตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็การจับของร้อนที่ถูกต้องค่ะและปลอดภัยค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้นักเรียนก็ได้สังเกตการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็การจับของร้อนที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงนะคะในแต่ละกลุ่มของนักเรียนนะให้นักเรียนทำข้อที่3ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะปรบมือ1ครั้งนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีก5ทีปรบให้ดีกว่าเดิมโอเคตอนนี้นะคะคิดว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้อภิปรายข้อควรระวังนะคะแล้วก็สร้างข้อตกลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปอภิปรายผลนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมในข้อนี้กันไปนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ควรจุดอย่างไรคะควรจุดอย่างไรคะ
1: ค่อยๆ
0: จุดต้นกา
1: ระม
0: ั
1: ดระว
0: ัง
1: คร
0: ับระมัดระวังนะคะแล้วใช้อะไรจุดคะ
2: ใช้ไม้ขีดไฟค่ะ
0: ใช้ไม้ขีดไฟจุดเมื่อกี้กลุ่ม5จะตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อกี้ยกมือใช่ไหมเอ่ยยกมือไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมเอ่ยเมื่อกี้เพื่อนบอกใช้ไม้ขีดไฟโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการจุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้ขีดไฟในการจุดตะเกียงนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะแล้วการดับตะเกียงแอลกอฮอล์ล่ะคะควรดับอย่างไรกลุ่ม2ควรดับอย่างไรเอ่ย
3: ใช้ฝาปิดดับค่ะ
0: ฝาปิดดับกลุ่ม3ใช้อะไรดับคะ
4: ฝาเหมือนกันครับ
0: ใช้ฝาใช่ไหมคะใช้ฝาของตะเกียงแอลกอฮอล์ดับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเราไปดูกันนะคะสำหรับการดับตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะนักเรียนจะต้องใช้ฝาครอบในการดับตะเกียงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการจับของร้อนนักเรียนจะต้องจับอย่างไรกลุ่ม3ค่ะ
4: ค่อยๆครับ
0: ค่อยการจับนะคะการจับของร้อนค่อย
4: ๆระมัดเวลาระมัดระวัง
0: ระมัดระวังในการจับของร้อนนะคะแล้วใช้อะไรจับใช้มือของเราจับได้ไหมคะกลุ่ม3ยกมือ
5: ใช้ที่คีบค่ะ
0: ใช้ที่คีบจับมีคำตอบอื่นอีกไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นนักเรียนไปทางคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะใช้ที่คีบจับเอาละค่ะไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับการจับของร้อนนักเรียนจะต้องใช้ที่คีบในการจับของร้อนออกจากตะแกรงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์คะ
6: ไม่งั้นจะเกิดอันตรายค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าไม่สร้างข้อตกลงนะคะก็จะเกิดอันตรายดังนั้นเราควรสร้างข้อตกลงเพื่อป้องกันอันตรายถูกไหมคะกลุ่ม3จะตอบค่ะ
4: ป้องกันการเจ็บปวดครับ
0: ป้องกันการเจ็บป่วยก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราให้เราบาดเจ็บถูกไหมคะเพื่อนบอกว่าป้องกันไม่ให้เราบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้นะคะสำหรับคำตอบนี้นะคะก็คืออย่างที่เพื่อนได้ตอบไปก็คือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นสำหรับการใช้ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างคะกิจกรรมมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ดับตะเกียงแอลกอฮอล์สังเกตบันทึกผลนักเรียนมีการแบ่งอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างใครจะตอบข้อนี้เอ่ยนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรบ้างในแต่ละกลุ่มของนักเรียนถามกันตกลงกันถูกไหมแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
4: ดับไฟครับ
0: มีหน้าที่ดับไฟมีหน้าที่อะไรอีกกลุ่มกลุ่ม2นอกจากดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วมีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำอีกคะ
4: จุดไฟครับ
0: จุดไฟ
4: เลื่อนเข้าเลื่อนออก
0: เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนตะเกียงใช่ไหมคะเลื่อนตะเกียงเข้าไปเพื่อให้ความร้อน
4: จดบันทึกกับสังเกตครับ
0: จดบันทึกสังเกตมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะมีกลุ่มไหนที่มีหน้าที่นอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีไหมคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนนะคะก็อาจจะให้ตัวแทนจุดและดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็สังเกตลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่คอยหยิบจานหลุมโลหะไปวางไว้บนถาดก็คือหยิบลงเวลาเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จแล้วก็คือหยิบลงออกมาจากลงจากตะแกรงนะคะไปวางบนถาดนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่คอยจดบันทึกนะคะแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อเราทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดจะต้องแบ่งหน้าที่ในการทำงานภายในกลุ่มคะเพราะเหตุใดต้องแบ่งหน้าที่กันนี่กลุ่ม2กลุ่ม2ตอบค่ะ
7: เพราะมีทะเลาะกันครับ
0: เพราะจะได้ไม่ทะเลาะกันกลุ่ม3ค่ะ
8: ทำต้องได้ทำทุกคนครับ
0: ต้องได้ทำทุกคนมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนไปทำมีคำตอบอื่นอีกไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะการที่เราจะต้องแบ่งหน้าที่กันก็คือเกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการทำงานเป็นทีมนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกันจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ก่อนที่จะหมดเวลาคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปกิจกรรมก่อนสรุปกิจกรรมกันก่อนว่าวันนี้ที่นักเรียนได้สังเกตใช่ไหมคะได้ลองวางวัสดุลงในถาดหลุมแล้วก็ได้อภิปรายข้อควรระวังและสร้างข้อตกลงกันนักเรียนได้อะไรกันไปบ้างในวันนี้ในวันนี้นักเรียนสังเกตลักษณะอะไรกันไปบ้างวัสดุ4ชนิดมีอะไรบ้างได้สังเกตวัสดุ4ชนิดมีอะไรบ้างคะ
9: ตะป
0: ูมีตะปูมีแท่งไม้ขนาดเล็กมีพาราฟินดินามันแล้ววัสดุทั้ง4ชนิดนี้เขามีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไหมคะ
9: แตกต
0: ่
9: าง
0: กันไหมคะแตกต่างกันแล้วมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างเอ่ยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าพาราฟินดินน้ำมันตะปูและแท่งไม้ขนาดเล็กมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันและบางอย่างที่เหมือนกันอย่างเช่นนักเรียนสังเกตไปใช่ไหมคะรูปร่างทั้งวัสดุบางชนิดเขาอาจจะเหมือนกันบางชนิดเขาอาจจะแตกต่างกันถูกไหมคะก็มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือการสรุปกิจกรรมในวันนี้ที่นักเรียนได้ทำไปนะคะนักเรียนคะในชั่วโมงหน้านะคะบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวัสดุเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งชั่วโมงหน้าก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนจะได้เตรียมอย่างแรกเลยนะคะก็คือพาราฟิน2ดินน้ำมัน3ชิ้นโลหะเช่นตะปู4แท่งไม้ขนาดเล็ก5ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม6จานหลุมโลหะ7กระป๋องทรายสำหรับดับไฟ8ไม้ขีดไฟ9ที่คีบและ10นะคะใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนขึ้นหรือเย็นลงนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องถึงการทำงานไปใช่ไหมคะการทำงานอะไรนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวส่วนรวมเอคุณครูอยากรู้ว่าเมื่อเช้านี้นักเรียนได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือเองบ้างไหมคะเอมีไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางมีไหมคะอ้าวมีเพื่อนเรายกมือแล้วค่ะเขาไม่เลยค่ะลูกถือไม่เลยค่ะ
1: กำลังสอนครับ
0: จัดตารางสอนจริงๆหนูต้องบอกว่าจัดตารางเรียนตารางสอนต้องเป็นของใครคะลูกของคุณครูใช่ไหมเด็กๆต้องจัดตารางมาเรียนหนังสืออ้าวคนต่อไปค่ะ
2: แต่งเครื่องแต่งกายเองค่ะ
0: แต่งเครื่องแต่งกายเองเอ้าอีกคนหนึ่งค่ะลูก
3: พับผ้าห่มครับ
0: พับผ้าห่มเองสุดยอดมาก3คนพอก่อนค่ะลูกแสดงว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ดีมากๆค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้มองดูแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเด็กๆเชื่อมั่นแบบนั้นไหมคะ
4: เชื่อครับ
0: เชื่อไหมคะลูก
4: เชื่อคร
0: ับ เชื่อหรือไม่
4: เชื่อครับ
0: ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำไมคะลูกเราก็จะทำได้รู้ไหมคะแต่ถ้าเราบอกอุ๊ยมันยากจังมันก็จะยากสำหรับเด็กๆถ้าเด็กบอกว่าเราทำได้เราทำได้เราก็จะทำได้ถ้าเราบอกว่าเราเรียนวิชาเลขไม่รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้เราต้องเรียนให้รู้เรื่องเรียนให้รู้เรื่องแล้วเราก็จะเรียนรู้เรื่องก่อนอื่นเลยเราต้องมีความเชื่อมั่นสำหรับตัวเองก่อนนะคะในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนวันนี้เมื่อเราเรียนจบคาบนี้แล้วเด็กๆจะต้องบอกขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้และต้องส

0: ามารถปฏิบัติได้ด้วยนะคะคุณครูก็มีความเชื่อมั่นในเด็กๆว่าต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมคะจุดประสงค์ของเราไม่ยากค่ะแล้วคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆทำได้เด็กๆก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับอ้าวทีนี้ค่ะคำถามชวนคิดของคุณครูอ่านหน่อยสิคะอ่านว่าอะไรคะลูก
2: อุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้าง
0: นึกยากจังเลยเดี๋ยวคุณครูขอถามก่อนวันนี้กลุ่มไหนคือกลุ่ม1คะลูกกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5นะคะขอทวนอีก1รอบค่ะกลุ่ม5กลุ่ม เมื่อสักครู่นี้1 2 3ก็ตอบไปแล้วตอนนี้คุณครูขอให้กลุ่มที่4เป็นผู้ตอบคำถามนี้ค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะขอให้ทุกคนในกลุ่มตอบได้ไหมคะอุปกรณ์การเรียนมีอะไรบ้างป่านนี้เพื่อนๆ เขาอยากจะตอบแย่แล้วเพื่อนๆปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะ
3: ยางลบครับ
0: คนต่อไปเลยค่ะ
4: ดินสอครับ
0: ให้กลุ่ม4ตอบก่อนนะลูก
4: สีครับ
5: ไม้บรรทัดค่ะ
6: กบเหล่าดินสอค่ะ
7: ปากกาตัดเส้นค่ะ
0: เอาตบมือหน่อยค่ะที่เพื่อนๆบอกไปตรงกับใจเราไหมคะ
8: ตรง
0: ไหม
8: ตรง
0: แสดงว่าเขาคิดเหมือนเราคิดใช่ไหมมีค่ะมีดินสอมียางลบมีสมุดจดมีไหมคะลูกมีไหมมีไม้บรรทัดพวกนี้คืออุปกรณ์การเรียนเด็กควรที่จะมีไว้เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดสีแต่ว่าถ้าวันนี้เพื่อนเราเกิดทำของหายเราก็สามารถที่จะให้ยืมได้แต่เมื่อยืมแล้วเราต้องทำไมคะ
8: ค
0: ืนด้วยแล้วก็ต้องทำไมลูกขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่เพื่อนอุตส่าห์ให้เรายืมนะคะเอามาดูกันค่ะอุปกรณ์การเรียนหมายถึงอะไรอุปกรณ์การเรียนนะคะก็หมายถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในเรื่องของการเรียนนะคะส่งเสริมให้เรามีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นเช่นแบบฝึกหัดสมุดดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดหรืออื่นๆที่เด็กๆพูดมาอย่างเช่นปากกาตัดเส้นถ้ามีปากกาตัดเส้นแล้วใช้วิชาไหนคะลูกใช้วิชาศิลปะตัดเส้นเพื่อให้รูปภาพนั้นมันโดดเด่นขึ้นมีความสวยงามขึ้นใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะก็คือมันก็ทำให้เราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มขึ้นแบบฝึกหัดถ้าเราไม่นำมาโรงเรียนเวลาเพื่อนเขาส่งการเราไม่มีเราจะได้คะแนนเท่าเพื่อนไหมคะ
8: ไม่ได้
0: เห็นไหมคะฉะนั้นพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในการเรียนยังมีนอกเหนือกว่านี้อีกที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างมีใครนึกได้บ้างกลุ่ม2ค่ะเมื่อกี้ยกมืออ่ะสอคันหัวหรือว่ายังไงคะลูกอ่ะเปลี่ยนคนค่ะลูก
9: กล่องดินสอครับ
0: กล่องดินสอเอ๊ะทำไมเราจะต้องมีกล่องดินสอด้วยนะ
8: เก็บส
0: ีเพื่อที่จะเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะใช่อ้าวมาดูกันค่ะคำถามของคุณครูมีอีกแล้วอ่านพร้อมกันได้ไหม
8: ได้
0: ไหมคะอ้าวอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ถ้านักเรียนนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะถ้านักเรียนเห็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะกระจัดกระจายในกระเป๋าพอเปิดมาปุ๊บมันน่าหยิบทุกอย่างเลยนะคะนักเรียนจะจัดการยังไงดีคะ

0: เดี๋ยวลองหลับตานึกก่อนค่ะลูกหลับตานึกก่อนหลับตานึกก่อนทุกคนหลับตาหลับตาก่อนค่ะลูกหลับตาหลับตาหลับตาค่ะลูกเอาหลับตายางหลับตาหลับตานะยกมือขึ้นค่ะกลุ่มสามค่ะลูกนักเรียนจะทำยังไงดีคะ
1: จัดกระเป๋านักเรียนให้เป็นระเบียบค่ะ
0: จัดให้เป็นระเบียบแล้วจัดยังไงคะจัดให้เป็นระเบียบ
1: เอาของที่มันเป็นขยะออกมาทิ้งแล้วก็จัดกระเป๋าใหม่หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากมากเลยค่ะคือพอเปิดออกมาปุ๊บอะไรที่มันไม่ได้ใช้มันเป็นขยะก็เอาทิ้งซะแล้วก็จัดข้างในเนี่ยใหม่นะคะเด็กๆก็ทำแบบนั้นใช่หรือไม
2: ่ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือไม
2: ่ใช่ค่ะ
0: กลุ่มห้าเงียบไปนะใช่หรือไม่เดี๋ยวทีนี้กระเป๋า2ใบนี้เห็นไหมคะมีใบที่1และใบที่2ที่กระจัดกระจายก็คือแบบใบที่1ใช่หรือไม่
2: ใช่
0: ค่ะแบบใบที่2นี้ดีมั้ยคะลูก
2: ดี
0: ครับถ้าเป็นนักเรียนชอบแบบไหนคะอยากสะพายกระเป๋าแบบไหนคะลูกแบบที่2เพราะว่าทำไมคะลูก
2: จ
0: ั
2: ด
0: จัดเรียบร้อยแล้วของเราล่ะเปิดดูนิดๆพอเปิดดูนิดๆแต่อย่าเพิ่งจัดนะลองเปิดดูลองสำรวจดูของตัวเองค่ะสำรวจดูหน่อยเป็นยังไงนะเปิดกระเป๋าของเรามาจ้าเอโอ้โหเรียบร้อยจังเลยเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะเอากลับมากลับมาค่ะตอนนี้หันกลับมาหันกลับมามองคุณนกค่ะลูกหันกลับมามองคุณนกทำตาแป๋วแหววด้วยเมื่อกี้นี้เราเห็นกระเป๋าของตัวเองแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะจะเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมีเวลาให้เด็กๆนั้นนะคะจัดใหม่ค่ะเพื่อให้มันเรียบร้อยนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของพวกเรานะคะคุณครูก็มีกระบวนการทำงานดังนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะจดบันทึกแบบย่อๆเอาที่ตนเองเข้าใจได้นะคะ1เลยค่ะเราต้องมีการวางแผนเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเราต้องวางแผนว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรเราจะจัดกระเป๋าไปเพื่ออะไรคะลูกเราจะจัดกระเป๋าทำไมคะเพื่อทางไหนดีคะเอาหยิบไมค์เลยคะลูกเพื่อ
3: เห็นของง่ายๆครับ
0: เพื่อเห็นของได้ง่ายวันนี้รู้สึกกลุ่ม2กับกลุ่ม3นี่ตอบดีมากเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5คุณครูนกรออยู่นะคะลูก
1: เพื่อให้กระเป๋ามันดูเรียบร้อยค่ะ
0: เพื่อให้กระเป๋าดูเรียบร้อยนะคะเอาไหนๆยกมือแล้วขออีก1คนค่ะ
4: เพื่อให้หน้าสบายตาค่ะ
0: เพื่อให้หน้าสบายตาเพื่อให้สบายตาเปิดมาปุ๊บก็เรียบร้อยดูแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะเพื่อเหมือนตรงใจคุณนกเลยค่ะพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดมาปุ๊บอยากได้สีมีสีใช่ไหมอยากได้ดินสอมีดินสอแล้วอะไรอีกคะอย่างที่เพื่อนบอกไว้คือหยิบใช้งานง่ายเปิดมาปุ๊บเห็นเลยว่าสีอยู่ไหนดินสออยู่ไหนไม่ใช่ทำไมคะลูกเปิดมาปุ๊บแล้วก็คว้านหาทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่เจอคว้านอีกหนึ่งรอบเปิดหรืออีกหนึ่งรอบแล้วก็ไม่เจอนะคะเพราะว่าไม่ได้เอามานั่นเองนะแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมคะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายได้แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องมากำหนดวิธีค่ะเราจะจัดยังไงดีนะคะวางแผนเสร็จแล้วกำหนดค่ะเราก็อุปกรณ์การเรียนทุกอย่างค่ะเราดูตารางเรียนของเราว่าวันนี้มีวิชาอะไรบ้างถ้ามีวิชาศิลปะสิ่งที่เราต้องนำมาคือสีแต่โดยปกติแล้วเราก็ต้องนำสีมาอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยหรือวิชาคณิตก็อาจจะต้องใช้สีระบายสีในเรื่องของใบงานฉะนั้นสีก็ต้องเตรียมมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พอเราดูที่ตารางปุ๊บเอ๊วันนี้มีวิชาการงานอุ้ยมีงานประดิษฐ์แสดงว่ามันต้องมีของมาเพิ่มนั่นก็คืออาจจะต้องมีกรรไกรอาจจะต้องมีกาวเราก็จะได้เตรียมมาให้พร้อม

นะคะเมื่อเราเอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะต้องมาโรงเรียนแล้วเรามาวางไว้แล้วก็รวบรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็ไปดูเลยค่ะว่าวิชานั้นมีสมุดไหมมีแบบฝึกหัดไหมเราก็ทำไมลูกเตรียมมาให้พร้อมเมื่อเตรียมมาพร้อมแล้วเราต้องแยกด้วยค่ะถ้าเป็นหนังสือเราก็ควรแยกไว้ที่กองหนังสือโดยเรียงจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่หรือเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กก็แล้วแต่นะคะสมุดก็เรียงให้เรียบร้อยด้วยแบบฝึกหัดด้วยนะคะก็คือแยกประเภทไว้หลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บเครื่องเขียนซึ่งเพื่อนบอกว่าอาจจะมีกล่องดินสอหรือกระเป๋าดินสอก็ได้เพื่อที่จะได้รวบรวมดินสอยางลบไม้บรรทัดไว้ด้วยกันนะคะหรือบางครั้งสีที่เราซื้อมาเป็นกล่องเขาจะเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมใช่แต่พอเราใช้ไปนานๆกล่องกระดาษนั้นมันก็จะทำให้ลูกค่ะพอขาดปุ๊บกล่องกระดาษขาดเราทำยังไงคะลูกเราก็ใส่กล่องดินสอได้ยินแววๆเยี่ยมมากค่ะเราไม่จำเป็นต้องซื้อต้องทิ้งสีนั้นเราสามารถหาถุงดินสอหรือกล่องดินสอมาทำไมลูกมารวบรวมสีพวกนั้นไว้ใช้สำหรับในปีต่อๆไปได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเตรียมแล้วเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์มาพบแล้วใช่ไหมคะเราก็ทบทวนอีกหนึ่งรอบแยกประเภทเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเก็บเลยค่ะเอาหนังสือเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบฝึกหัดตามด้วยสมุดแล้วก็พวกอุปกรณ์การเรียนเราก็อาจจะแยกช่องซึ่งกระเป๋าแต่ละโรงเรียนแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันของโรงเรียนเราก็จะมีช่องด้านหน้าไว้สำหรับใส่กล่องดินสอใช่ไหมคะเราก็สามารถแยกมาไว้ด้านหน้าได้นะคะแบบนี้เป็นต้นหลังจากนั้นค่ะเราก็ปฏิบัติตามที่เราลงมือวางแผนไว้เลยค่ะจัดเตรียมทุกอย่างแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยปฏิบัติตามเลยนะคะพอปฏิบัติตามเสร็จแล้วขั้นนี้ค่ะเราต้องประเมินผลงานคือตรวจดูอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายของเราไหมคือเปิดมามีหนังสือภาษาไทยไหมมีคณิตไหมมีวิชาการงานไหมมีสีมาไหมมีทุกอย่างพร้อมหรือไม่ถ้ามีพร้อมครบถ้วนแล้วแสดงว่าเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ไหมคะพอเรามาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูขอดินสอขอสีเราก็มีพร้อมไม่ใช่พอมาถึงโรงเรียนปุ๊บเราทำไมคะลูกเธอขอสีหน่อยสิเพื่อนก็อยากใช้สีดำอยู่เนื้อระบายผมเธอคือทำไมคะลูกงานเราก็ไม่เสร็จพร้อมเพื่อนใช่ไหมหรือว่าเวลาเราจะตัดกระดาษกันเราไม่ได้เตรียมกันไกลมาเพื่อนก็ตัดไปเรากว่าจะรองานเราช้าไหมคะช้าก็จะไม่ทันเพื่อนนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อมเพียงนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้ค่ะดูให้ดีง่ายนิดเดียวนะคะคุณครูก็จะมาสาธิตให้เด็กๆดูนะคะโดยขอตัวช่วย1คนอุ๊ยมากันเยอะจังเลยแสดงว่าเด็กๆของเรานี้ทำไมลูกน่ารักมากเดี๋ยวคุณครูเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงแสดงว่าเอามือลงค่ะลูกนักเรียนนั้นมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูนั้นได้ยืมกระเป๋าของพิมพ์วิมลไว้แล้วฉะนั้นพิมพ์วิมลค่ะนำกระเป๋าตัวเองมาวางเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีสำหรับพวกเราคือทำไมคะโรงเรียนของเราเพิ่งแจกหนังสือให้เด็กๆใช่หรือไม่วันนี้เลยมีหนังสือเต็มๆจุกๆเลยนะคะพิมพ์วิมลขึ้นมาเลยค่ะลูกนี่ตอนนี้ค่ะเพราะเมื่อเช้านี้เพื่อนเพิ่งได้หนังสือมาเพื่อนก็เอาออกจากถุงแล้วก็จัดในกระเป๋าไว้ก่อนใช่ไหมคะยังไม่มีเวลาที่จะจัดเก็บนะคะพอตอนเราจัดเก็บเราบอกว่าทำไมลูกเอาออกมาก่อนนะลูกคันแรกค่ะเราเอาออกมาก่อนนะนี่คือแฟ้มเดี๋ยวคนอื่นนะคะนักเรียนก็ทำไมลูกทำของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนหมดย่างนี่คือไม้บรรทัดดินสอแล้วก็ดินสอมีอีกนะคะนี่คือกระเป๋าของโรงเรียนเราจะมีช่องด้านหน้าไหมคะจะมีช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะ

0: เอาออกได้ไหมคะเอาออกได้ไหมคะเอาออกนะเราต้องให้เพื่อนอนุญาตก่อนเนาะเอาออกมาก่อนไม่ตื่นเต้นค่ะทุกอย่างเพื่อนเตรียมพร้อมค่ะนี่ดินสอสีหมดแล้วนะคะอันนี้ช่องด้านใหญ่ช่องนี้เราน่าจะใส่อะไรคะลูกใส่หนังสือแล้วก็สมุดนะคะส่วนช่องด้านหน้านี้ก็อาจจะเป็นสีเห็นไหมคะเพื่อนปลายทางตอบก่อนเลยเป็นสีหรือเป็นกล่องดินสอก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เราเอากระเป๋าวางไว้ด้านข้างนี้ก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่จำเป็นสำหรับเราบ้างดินสอเอาไว้ไหนดีคะเอาช่วยจัดเลยค่ะดินสอจะไว้ไหนดีคะนี่ไงคะเพื่อนเราคือสีกล่องสีนั้นอย่างที่ครูบอกว่าคือกล่องนั้นขาดไปแล้วเขาก็หาถุงนะคะทำไมลูกมาใส่แล้วก็สามารถที่จะใช้ต่อได้นะคะดีมากเอาใส่รวมกันไหมหรือหนูมีถุงอีกไหมคะหนูมีซองอีกไหมไปหยิบมาเลยค่ะลูกมีกล่องดินสอเอาเก็บใส่กล่องเลยค่ะลูกอันนี้บัตรโรงเรียนนี่ใส่ได้ไหมคะไม้บรรทัดใหญ่ไปใส่ไม่ได้เราก็สามารถที่จะมาใส่ไว้ในสีได้อันนี้เอาไว้เวลาระบายสีเสร็จใช่ไหมคะเอาปัดไม่ให้สีนั้นทำไมคะเป็นผงเอาเรียงไว้ด้านนี้ก่อนนะคะทีนี้มาดูค่ะนี่คือซองใส่เอกสารใช่ไหมมีใบงานไหมนี่คือใบงานพอเราไม่เอาใบงานเนี่ยใส่ในซองผลเป็นยังไงคะลูกยับเห็นไหมคะมันยับฉะนั้นหนูก็เอาใบงานพวกนี้ค่ะเอาเก็บใส่ซองเลยค่ะลูกวางเลยค่ะมีสีอีกหนึ่งกล่องนะคะเห็นไหมคะเตรียมพร้อมมาวางไว้ด้านนี้นะคะเก็บได้ไหมคะเวลาเราเก็บเราก็ต้องค่อยๆเก็บนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะไปยับในซองอีกนะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยทีนี้หนูแยกหนังสือแบบฝึกหัดสมุดได้ไหมคะนี่ยางลบโต๊ะตัวเล็กไปไหมได้อยู่เนอะสมุดมาไว้ทางนี้ค่ะอันนี้ผ้าพันคอเตรียมไว้ใส่วันพุธนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเอาออกแล้วก็ให้คุณแม่ซักให้เรียบร้อยด้วยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือหนังสือกับนี่ก็หนังสืออันนี้หนังสือเล่มใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เรียงแล้วก็สมุดไหมคะพอนักเรียนดูตารางเรียนปุ๊บดูซิมีสมุดวิชานี้ไหมมีวันนี้มีพุทธศาสนาเราก็หยิบมาวางคือเราหยิบมาเตรียมไว้ให้พร้อมทุกอย่างพอพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วเราค่อยจัดค่ะพอจัดแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนเอาลงกระเป๋าเวลาเราสะพายกระเป๋าด้านนี้โทษนะคะหันหลังหันข้างๆนิดนึงค่ะด้านนี้คือด้านหลังกระเป๋าจะชิดกับตัวเราก็คือด้านหลังใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นนักเรียนจะใช้สมุดซึ่งเป็นเล่มเล็กกับหนังสือนะคะครูจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างสมุดกับหนังสืออันไหนใหญ่กว่ากันคะลูก
1: หน
0: ัง
1: ส
0: ื อนักเรียนจะเอาสิ่งของเล็กไว้ชิดหลังเราหรือจะเอาของที่เป็นแผ่นใหญ่ๆไว้หลังเราดีคะ
1: แผ่น
0: ไหนดีคะ
1: แผ่นเล็ก
0: แผ่นเล็กเพราะว่าอะไร
1: ป
0: ิ
1: ดไม่ได
0: ้เพราะกลัวปิดไม่ได้นะคะแต่คุณครูนะคะอยากจะบอกให้เด็กๆเอาแผ่นใหญ่ทำไมเราความคิดเห็นเราต่างกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณครูนกมีเหตุผลค่ะที่อยากให้เอาแผ่นใหญ่ๆหรือเล่มใหญ่ๆเล่มใหญ่คือที่มันมีด้านหน้ากว้างเพราะว่าถ้าแผ่นใหญ่มีด้านกว้างเนี่ยมาอยู่ด้านหลังของเราเวลาที่นักเรียนยกแล้วนักเรียนทำไมคะลูกทำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บหลังเพราะแผ่นใหญ่เนี่ยก็จะรองรับทั้งแผ่นหลังนึกออกไหมคะถ้าเป็นเล่มเล็กๆอาจจะเป็นพจนานุกรมเล็กๆซึ่งพื้นที่มันมีน้อยนักเรียนอาจจะเจ็บเป็นจุดๆนึกออกไหมคะนะคะทีนี้คุณครูจะเอาแผ่นใหญ่หรือเล่มใหญ่นะคะไว้ด้านล่างสุดนักเรียนหยิบเข้ามาค่ะแล้วเวลาหยิบเข้ากระเป๋าอย่าลืม

0: ว่าด้านไหนคะสันก็ให้อยู่ทางเดียวกันนะคะอันนี้สันอยู่ทางเดียวกันย่างอยู่ทางเดียวกันแล้วเอาใส่ไปเลยค่ะเวลานักเรียนหยิบนักเรียนอาจจะหยิบทีละน้อยก็ได้นะคะเอาต่อไปเป็นอะไรคะลูกหนังสือเล่มเล็กค่ะที่มีเยอะขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เราเพิ่งได้รับหนังสือใช่ไหมคะก็เลยมีเยอะนะคะต่อไปตามด้วยสมุดพอจัดไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ยังเหลืออันนี้เป็นซองใส่บัตรนักเรียนเดี๋ยวไว้ด้านไหนดีคะด้านหน้านะคะไว้ด้านหน้าแล้วผ้าพันคอหนูจะไว้ไหนดีคะเอาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าตัวเองไว้ไหนเอาเก็บไว้กลับไปอย่าลืมซักนะลูกนะต่อไปค่ะกองดินสอในการจัดตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะคะคือนักเรียนอาจจะไว้ด้านหน้าหรือว่าด้านช่องเล็กอะไรนี้ก็คือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะเอาตรงไหนดีคะเอาไว้ตรงนี้มีสีอีกหนึ่งกองค่ะทำไมถึงไปไว้ตรงนี้อ๋อมันมีช่องอีกตรงนี้ได้ไหมนะของกระจุกกระจิกเราไว้ด้านหน้าแล้วก็ลูดซิปซะแล้วแฟ้มล่ะคะแฟ้มจะไว้ตรงนี้หรือด้านหลังสุดดีหลังสุดครูช่วยค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ลูดซิปต่างจากเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
1: ต
0: ่างไหม
1: ต
0: ่างไหมคะ
1: ต
0: ่างนักเรียนว่านักเรียนสามารถจัดได้ไหมคะจัดได้ไหมคะลูดซิปให้เรียบร้อยสะพายเป้ไปโรงเรียนได้หนักหน้าดูเลยนะเนี่ยนะคะเชิญค่ะตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นฝึกปฏิบัตินะคะแต่ว่าข้อแม้ของเราคือนักเรียนห้ามส่งเสียงดังเวลาจัดเราใช้อะไรจัดคะใช้มือใช่ไหมเราก็จัดของตัวเองเนาะคุณครูให้เวลา5นาทีได้ไหมคะลูกได้ไหมคะได้ไหมได้ช่วงนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนจัดเลยค่ะขอ5นาทีเท่านั้นนะคะมีเสียงได้ยังไงนะพี่วิมลบอกว่าหนูจัดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอื่นอีกนะคะเร่งมือด้วยเสียงมาจากกลุ่มไหนเดี๋ยวคุณครูนกหักคะแนนเดี๋ยวจัดเสร็จแล้วเรามาสะท้อนความคิดกันนิดนึงสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถลงมือปฏิบัตินะคะจัดกระเป๋าตัวเองได้เลยค่ะเวลาผ่านไปแล้ว2นาทีเร่งมือเลยค่ะครับวิชาการงานของเรายังเรียนอยู่อย่าเพิ่งเก็บใส่กระเป๋าลูกเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อมีกิจกรรมให้ทำนะคะลูกกลุ่มไหนนั่งช้าสุดจะให้ทำอะไรดีเต้นไก่ย่างถูกเผาลำบากเลยนะคุณนกร้องเพลงไม่เป็นกลุ่ม2แน่เลยค่ะกลุ่ม2คะเร่งมือ

0: เลยค่ะตอนนี้เพื่อนเขาเก็บกันได้เยอะแล้วค่ะกลุ่ม2สู้สู้กลุ่ม2สู้สู้คุณครูช่วยนะคะเล่มยายแล้วก็ทำไมลูกแม้แล้ววันนี้ก็ช่างหมอจ่อใช่ไหมคะหนังสือนี่มีทุกวิชาเลยเปิดกระเป๋าเลยค่ะลูกเอามามาไหนเห็นไหมคะถ้ามือหนูน้อยหนูอาจจะยกไม่ได้แบบคุณครูนะคะคุณครูยกทีเดียวเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเวลาเราแขวนที่โต๊ะพนักเก้าอี้ข้างหลังเนี่ยนะคะให้นักเรียนนั้นลูบซิปให้เรียบร้อยด้วยไม่งั้นกระเป๋าของเราก็จะทำไมลูกหนักเกินไปแล้วมันจะทำให้ขาดนะคะเอาเธอเหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนค่ะในกลุ่ม2เอหรือจะเป็นกลุ่ม3คะยังเห็นอยู่ข้างล่างอยู่เลยเอาไหนเป็นยังไงคะลูกลงมาจัดพื้นที่ไม่ว่างค่ะไหนคุณครูดูสิมาช่วยเอาเล่มใหญ่มาแล้วก็เก็บเล่มเล็กเหลือสมุดกับสีค่ะใครเสร็จแล้วนั่งบนเก้าอี้ยืดตัวตรงแล้วมองดูเพื่อนสิใครจะเสร็จเป็นกลุ่มสุดท้ายเสร็จแล้วกลุ่มด้วยเองเสร็จแล้วนั่งตัวตรงค่ะกลุ่ม3เหลือชะเอมค่ะโอ้ยกลุ่ม1แล้วค่ะเหลืออีคิวอีคิวกับชะเอมอีคิวกับชะเอมค่ะนั่งเรียบร้อยค่ะกลุ่มไหนเสร็จช้าสุดคะกลุ่ม3กลุ่ม3คะปรบมือให้เพื่อนทุกๆกลุ่มเลยค่ะเราช้านิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังถือว่ายังทันอยู่ตอนนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนางที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะยืดตัวตรงตรงยังคะตรงยังตอนนี้ค่ะคุณครูอยากทราบความคิดของเด็กๆว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนั้นมีประโยชน์ยังไงบ้างเมื่อกี้นี้กลุ่ม3ใช่ไหมช้าสุดฉะนั้นเราก็จะยกคำถามข้อนี้ให้กับกลุ่ม3นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูเขาได้เลยนะคะกลุ่ม3ค่ะทุกคนขอคนละ1ข้อนักเรียนคิดว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนั้นมีประโยชน์ยังไงค่ะใครก่อนคะเอาเลยค่ะเหลือคำตอบให้เพื่อนบ้างนะลูก
1: ครับให้มองเห็นง่ายครับ
0: ต่อไปค่ะ
2: ให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สะอาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวได้ตอบทุกคนเลยค่ะในกลุ่ม3รอนิดนึงหลังจับไปแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะ
2: สบายตาค่ะ
0: สบายตาค่ะ
2: หยิบของง่ายครับ
0: ต่อเลยค่ะยังไม่มีคำตอบให้เลยหนูมองอะไรลูกลุกขึ้นยืนนิดนึงเอามองหน้าครูนกก็ได้เผื่อจะได้คำตอบพอจัดไปแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคะลูกกระเป๋าเรา
2: สะอาดค่ะ
0: ค่ะคนสุดท้ายของกลุ่มค่ะเมื่อกี้เขายกเป็นคนแรกเลยนะถ้าเขาได้ตอบก่อนป่านนี้ทำไมลูกเขาไม่ต้องยืนนึกนานขนาดนี้เลยอ่ะพอตอบคนสุดท้าย

0: ายเพื่อนทำไมลูกเพื่อนออกไปหมดแล้วนะคะเอาตอบซ้ำเพื่อนก็ได้ค่ะไม่ว่า
1: จะได้ดูดีค่ะ
0: ค่ะได้ดูดีนะคะเก่งทุกคนเลยค่ะสำหรับกลุ่มสามอ้าวกลุ่มอื่นๆคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสามหน่อยเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะทำงานช้าแต่ก็ทำไมลูกก็ทำเสร็จทันในเวลานะอ้าวมาดูค่ะ

0: 425ครับ
1: 425เอ๊ะนักเรียนคะจำนวนบนรถไฟขบวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ
0: ลดลงครับ
1: ลดลงทีละ
0: 100ครับ
1: ลดลงทีละ100ถูกต้องไหมคะจาก825มาเป็น725ลดลงมา100แสดงว่าขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ100แล้วจำนวนไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพู
0: 325ครับ
1: 325เดิมเป็น425ใช่ไหมคะลดลง100เหลือ325เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไป325ถูกต้องไหมคะถูกไหมลูกถูกต้องนะคะ325ถูกต้องเก่งมากค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เก่งมากค่ะอ่ะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่กลุ่มที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะพร้อมนะคะแล้วเพื่อนๆกลุ่มอื่นล่ะคะพร้อมฟังกลุ่มที่4นำเสนอไหมตอนนี้เฉลยไปแล้ว3ขบวนใครหาขบวนแล้วก็หาจำนวนได้ถูกต้องหมดเลยยกมือทั้ง3ขบวนเลยใครถูกต้องหมดเลยยกมือค่ะถูกทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นขบวนที่1 2และ3เก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยตอนนี้บนโต๊ะเรียนของนักเรียนจะมีแค่ขบวนที่4และขบวนที่5นะคะขบวนที่4พร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตั้งใจฟังกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ออกมานำเสนอเลยนักเรียนแสดงรถไฟของนักเรียนให้กับโรงเรียนปลายทางดูด้วยนะคะนี่ชูขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะลูกรถไฟขบวนที่4มีจำนวนใดบ้างคะ
0: 517
1: 517ค่ะแล้วก็
0: 527
1: 527นักเรียนหันไปให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะแล้วก็หนูดูจากที่จอนี้ก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ
0: 537
1: 537ต่อไปค่ะ
0: 547
1: 547ต่อไปค่ะ
0: 557
1: 557ตู้รถไฟนี้นะคะขบวนรถไฟนี้เป็นแบบรูปที่ยังไงคะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
0: เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
0: 10ค่ะ
1: เพิ่มขึ้นทีละ10ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเพิ่มขึ้นทีละ10นักเรียนสังเกตได้จากจำนวนในหลัก10เพิ่มขึ้นทีละ10ทีละ10เลยใช่ไหมคะดังนั้นขบวนรถไฟนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพูนี้ควรเป็นจำนวนใดจำนวนใดเอ่ย
0: 567
1: 567ใช่ไหมคะ557เพิ่มขึ้นมาอีก10กลายเป็น567ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครกลุ่มไหนนะคะที่ทำถูกต้องรับไปอีก1คะแนนแล้วเก็บใส่ตะกร้าได้เลยขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายพร้อมไหมคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกแล้วกลุ่มอื่นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมที่จะฟังกลุ่มที่5นำเสนอแล้วกลุ่มที่5ออกมานำเสนอเลยค่ะเดี๋ยวพุทธจีบแสดงจำนวนให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะคะแล้วก็ปีนอ่านจำนวนจากที่จอได้ค่ะพุทธจิตถือสูงๆเลยปีนอ่านจำนวนได้เลยจำนวนที่1คือ
0: 932
1: 932จำนวนถัดไป
0: 922
1: 922ต่อไปค่ะ
0: 912
1: 912จำนวนถัดไปค่ะ
0: 902
1: 902จำนวนถัดไปค่ะ
0: 890

0: 892เอ๊ะขบวนรถไฟนี้เป็นแบบรูปที่เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะ
1: ลดลง
0: ลดลงทีละ
1: 10
0: ลดลงทีละ10เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆลดลงทีละ10มั้ยคะลดลงทีละ10ถูกต้องค่ะจะได้ตู้รถไฟลดลงทีละ10นั่นเองแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะตู้รถไฟสีชมพูเป็นจำนวนใดเอ่ย
1: 882
0: 882 892ลดลงมา10เป็น882มั้ยคะเป็น882นะคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10และจำนวนถัดไปคือ882ใครถูกต้องกลุ่มไหนถูกต้องรับไปอีก1คะแนนค่ะและเก็บกิจกรรมใส่ตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่5ตอนนี้นำเสนอทุกขบวนหรือยังคะนักเรียนนำเสนอทุกขบวนแล้วเมื่อสักครู่นักเรียนช่วยกันทำเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคลฟังคำสั่งให้เข้าใจก่อนนะคะนักเรียนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม
2: ให้นักเรียนเขียนโจทย์และคำตอบลงในกระดาษดังนี้
0: มี2ข้อเลยนักเรียนคะเขียนโจทย์มั้ยคะเขียนจากคำชี้แจงบอกให้เขียนโจทย์ด้วยใช่มั้ยคะแล้วเขียนคำตอบมั้ยคะ
2: เขียน
0: นะคะเพราะฉะนั้นมี2ข้อคุณครูให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้แล้วเราจะมาสรุปร่วมกันนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะพร้อมนะคะดินสอพร้อมไหมคะสมุดดินสอพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะใช่ครับลงมือทำได้เลยครับเขียนเลยลูกเขียนโจทย์กับคำตอบได้เลย

จากที่คุณครูนะคะได้เดินดูนักเรียนแล้วนะคะพบว่านักเรียนบางคนเสร็จแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันแล้วนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเองนะคะหลังจากที่เฉลยเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกแล้วรับข้อละ1คะแนนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยเลยจำนวนแรกคือ512 524 536

0: 548 560เป็นแบบชุดจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เป็นยังไงคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เพิ่มขึ้นทีละ12นักเรียนสังเกตจากตัวเลขหรือว่าจำนวนคู่ไหนคะคู่ไหนเอ่ย
1: 524
0: อะไรนะคะ
1: 512
0: กับ524นักเรียนจาก12 512มา524เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เพิ่มขึ้นมา12นั่นเองนะคะแล้วจำนวนอื่นๆก็เพิ่มทีละ12เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะแบบรูปของจำนวนนี้นะคะก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ12ถูกต้องใครเสร็จแล้วตรวจคำตอบได้เลยเครื่องหมายถูก1ที่ต่อไปเมื่อเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ12เพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปก็ต้องเพิ่มมาอีก12เช่นเดียวกัน560บวกด้วย12เท่ากับ
1: 572
0: ถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะไหนใครถูกข้อนี้ทั้ง2ที่เลยคะเก่งมากเลยนะคะรับไปเลย1คะแนนต่อไปข้อที่2ช่วยกันเฉลยอีกได้ไหมคะได้ข้อที่2จำนวนที่1คือ
1: 480
0: จำนวนที่2คือ
1: 420
0: ต่อไปค่ะ
1: 360
0: ต่อไป
1: 300
0: ต่อไปค่ะ
1: 240
0: ชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ
1: ลดลง
0: ลดลงทีละเท่าไหร
1: ่
0: 60ลดลงเยอะเลยนะคะนักเรียนสังเกตจากจำนวนคู่ไหนคะ
1: 360
0: กับ300เชฟบอกว่าสังเกตจาก360กับ300นะคะ360กับ300จาก360เหลือ300แสดงว่าลดลงมา60นั่นเองเมื่อลดลงก็เป็นเครื่องหมายลบนะคะแล้วจำนวนอื่นๆก็มีความสัมพันธ์ลบ60เหมือนกันคือลดลงทีละ60เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชุดจำนวนนี้ก็เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ60ใครเขียนลดลงทีละ60บ้างเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยถูกต้องแล้วจำนวนถัดไปต่อจาก240ล่ะคะ240ลบด้วย60เหลือ180ถูกต้องเลยค่ะเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะดังนั้นแต่ละคนนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ข้อแล้วตรวจเสร็จแล้วไหนใครถูกต้องหมดเลยทั้ง2ข้อยกมือเก่งมากเลยนะคะนักเรียนมีแนวคิดในการหาจำนวนถัดไปอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะแล้วการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนเราสามารถหาได้อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องหาอะไรก่อนต้องสังเกตอย่างไรก่อนดูความสัมพันธ์ของจำนวนในชุดจำนวนใช่ไหมคะเขาจะมีความสัมพันธ์แบบถ้าเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันถ้าลดลงก็จะลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนจากนั้นเราจึงหาจำนวนถัดไปถ้าเพิ่มขึ้นเราก็นำจำนวนถัดไปบวกเพิ่มใช่ไหมคะนำจำนวนสุดท้ายมาบวกเพิ่มถ้าลดลงเราก็จะนำจำนวนสุดท้ายมาลดลงไปนั่นเองนี่คือวิธีการแล้วก็แนวทางในการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 1.9 แบบฝึกหัด 1.9 จะมีทั้งหมด2ข้อเช่นเดียวกันนะคะในข้อที่1จะให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปให้บอกด้วยว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่แล้วจำนวนถัดไปคือจำนวนใดนัก

0: ียนสามารถดูจากตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัดข้อที่1 2 3 4ได้เลยส่วนข้อที่2ใหญ่ให้นักเรียนเขียนความสัมพันธ์ตามตัวอย่างเลยนะคะเราไม่ต้องบอกว่าชุดจำนวนเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแต่เราเขียนความสัมพันธ์นี้ก็แสดงแนวคิดของตนเองได้แล้วในแบบฝึกหัด 1.9 ทั้งข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่นี้ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันเหมือนเดิมแต่จะไม่ได้หาจำนวนถัดไปแล้วค่ะเราจะหาจำนวนที่หายไปจำนวนที่หายไปนะคะเราจะหาจำนวนที่หายไปแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรม 1.7 และแบบฝึกหัด 1.10 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3 หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: เซฟตี้ 4-0
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในชั่วโมงแรกไปแล้วเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยครับสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบในตอนที
1: ่
0: 2เก่งมากตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆกันนิดนึงนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของการสลับบัตรภาพไอศกรีมนะครับโดยเนี่ยเด็กๆจะต้องทำการเรียงลำดับขั้นตอนการตักไอศกรีมให้ถูกต้องซึ่งคุณครูเนี่ยสำหรับต้นทางคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับเด็กๆปลายทางต้องรบกวนคุณครูเนี่ยไปดาวน์โหลดนะครับใน www.dltv.ac.th มาเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆด้วยเอาละครับเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยครับก่อนอื่นนะครับหลังจากเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแผ่นรูปไอศกรีมลูกแผ่นรูปไอศกรีมที่เป็นชุดที่คุณครูใช้คลิปหนีบเอาไว้นะครับใช้คลิปดีกระดาษหนีบเอาไว้แผ่นที่เป็นใบงาน A4 ยังไม่ต้องนำขึ้นมาครับ A4 ยังไม่ต้องนำขึ้นมานะครับต่อไปเรามาดูนะครับคุณครูต้องการให้เด็กๆเนี่ยเรียงลำดับขั้นตอนไอศกรีมให้ถูกต้องซึ่งไอศกรีมของเรานะครับมีอยู่ด้วยกันกี่แบบครับ
1: 4
0: แบบอยากจะให้เด็กๆได้ดูว่าเราจะเด็กๆเคยไปซื้อไอศกรีมใช่ไหมครับต้องถามก่อนเคยรับประทานไหมแบบนี้เคยใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันก็น่าจะเคยรับประทานไอศกรีมในลักษณะแบบนี้เขาเรียกเป็นแบบอะไรลูกเป็นแบบโคนไอศกรีมโคนนะครับหรือเป็นแบบกลวยก็เรียกแบบนั้นก็ได้นะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยนำคลิปออกเลยครับนำคลิปออกแล้วก็ในนั้นจะมีใบจะมีบัตรภาพอยู่4ใบให้เด็กๆเรียงให้ถูกต้องเรียงให้ถูกต้องคุณครูจะให้เวลาเด็กๆในการเรียงขั้นตอนการตักไอศกรีมนะครับซึ่งเด็กๆสังเกตได้ครับว่าภาพของไอศกรีมเนี่ยเป็นยังไงครับเรียงลำดับถูกต้องไหมอยู่ๆขั้นตอนที่1เนี่ยจะมาเป็นไอศกรีมแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียงก่อนอื่นเด็กๆเรียงช่วยกันในกลุ่มครับเรียงตามลำดับบนโต๊ะก่อนเรียงตามลำดับบนโต๊ะก่อนให้เวลา1นาทีครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอโอ้โหยังตอนนี้ยังให้เด็กเรียงก่อนเรียงบนโต๊ะเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วขอตัวแทนกลุ่ม4บ้างจำได้ว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วกลุ่ม4ยังไม่ได้ออกมาเลยใช่ไหมตัวแทนกลุ่ม4หยิบบัตรภาพมาครับเด็กๆไม่ต้องใช้ไม้ลูกไม่ต้องใช้ไม้หยิบบัตรภาพมาแล้วมาเรียงตรงนี้เลยลูกมาเรียงตรงนี้มาติดมาเรียงติดให้ถูกต้องมา2คนสองคนมาเลยลูกใช้แมกเน็ตเห็นไหมครับใช้แมกเน็ตติดเลยติดแบบคุณครูครับแต่เรียงให้ถูกต้องแค่นั้นเองเยี่ยมมากโอ้โหเพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันดูนะครับว่าเด็กๆในเรียงกันได้ถูกต้องหรือเปล่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนก่อนเก่งมากครับเชิญนี่คือกลุ่มที่4นะครับมีใครที่เรียงแล้วนอกเหนือจากนี้ไหมมีแตกต่างจากนี้ไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยฉะนั้นเด็กๆก็จะ ทุกกลุ่มนะครับก็จะคิดว่าในการเรียนลำ

0: กับเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากอะไรครับโคนหรือกล้วยเปล่าก่อนใช่ไหมจากนั้นก็จะต้องมาที่ไอศครีมไอศครีมนี่สีอะไรเนี่ย
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวน่าจะเป็นรสอะไรครับ
1: ชา
0: อ๋อมีเพื่อนเราบอกว่าชาเขียวปลายทางนะครับเด็กๆคิดว่าเป็นรสชาติอะไรต่อไปเราใส่เป็นอะไรลูกท็อปปิ้งท็อปปิ้งมีอะไรบ้างช็อกโกแลตกับเรนโบว์เราเรียกกันง่ายๆว่าเรนโบว์ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมีอะไรอยู่ด้านบนเชอร์รี่ตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นเยลลี่ก็ได้ใช่ไหมเยลลี่ก็ได้อ่ะเด็กๆในห้องเรียนออกอากาศของเรานะครับก็คือให้เป็นคำตอบเดียวกันก็คือเป็นแบบดีทั้งหมดเลยแล้วห้องเรียนปลายทางนะครับได้คำตอบเหมือนกับของนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับมาดูเฉลยกันเลยนะครับเฉลยของคุณครูแนวคำตอบครับลำดับแรกเลยคือถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากลำดับที่สองคือมีไอศครีม1ลูกใช่ไหมครับลำดับต่อไปคือมีท็อปปิ้งเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นเรนโบว์เป็นช็อกโกแลตก่อนแล้วก็โรยด้วยเรนโบว์นะครับถ้าเราโรยเรนโบว์ก่อนแล้วเคลือบช็อกโกแลตจะออกไปเป็นแบบนี้ไหมไม่ออกใช่ไหมครับเรนโบว์อาจจะโดนช็อกโกแลตเคลือบไปนะครับและสุดท้ายก็จะเติมด้วยอะไรครับเยลลี่หรือว่าเชอร์รี่นั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมมาปรบมือให้กับตัวเองทุกคนเลยปรบมือให้กับตัวเองเลยเก่งมากเลยนะครับเด็กๆโอเคต่อไปเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนใบกิจกรรมใบนี้เก็บใส่ใต้โต๊ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับสำหรับกิจกรรมของคุณครูในวันนี้มีเยอะแยะมากมายครับมาดูกันต่อก่อนอื่นต้องถามก่อนครับหลังจากกิจกรรมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมีคำถามถ้าลูกค้าสั่งไอศครีมโดยต้องการใส่ท็อปปิ้งแค่บางอย่างหรือมีความต้องการไม่เหมือนกันนักเรียนคิดว่าจะสร้างภาพเมนูให้ลูกค้าเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบนี่เด็กๆดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบไหนใครเดาได้บ้างเด็กๆคิดว่าได้กี่แบบครับ
1: 2แบบ
0: เอา2แบบบางคนบอก3แบบ3แบบมีใครมากกว่า3แบบบ้างไหมมีใครมากกว่า3แบบบ้างไหมมีใครได้5แบบบ้างไหมครับมีไหมหรือได้น้อยแค่นี้หรือได้เท่านี้หรือยังไงเอาละครับมาไม่เป็นไรครับแนวคำตอบของครูคือ7แบบด้วยกันครับซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าไอศกรีมตามตัวอย่างที่เราได้ปฏิบัติหรือตามกิจกรรมในเบื้องต้นที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยจะออกมาเป็นไอศกรีมให้เลือกทั้งหมด7แบบได้อย่างไรวันนี้คุณครูมีวิธีการครับวิธีการเนี่ยเราจะใช้วิธีการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิธีการของคุณครูคุณครูจะใช้แผนภาพต้นไม้เคยได้ยินไหมแผนภาพต้นไม้นะครับวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องของแผนภาพต้นไม้กันนะครับแผนภาพต้นไม้เนี่ยเราจะใช้ในการค้นหาคำตอบหรือค้นหาแบบไอศกรีม7แบบนี่เดี๋ยวเด็กๆจะได้อย่างน้อยเนี่ยในห้องของเรามี5กลุ่มเนี่ย5แบบต้องออกมาแน่นอนอย่างน้อย5แบบนะครับแต่ว่าอาจจะซ้ำกันก็ได้ไม่เป็นไรครับสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับก็จะต้องเตรียมครับใบกิจกรรมแผนภาพต้นไม้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางดาวน์โหลดแล้วก็เตรียมให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับดูต่อครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้ในการค้นหาคำตอบนี้ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะได้รู้จักกับการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการแจกแจงทางเลือกซึ่งคุณครูได้บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด7แบบนะครับซึ่งแผนภาพต้นไม้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นทุกแนวทางของการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้นะครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้กันอย่างไรมาดูกันต่อครับก่อนอื่นอยากจะมาแนะนำจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจะไปฝึกเรื่องของการใช้แผนภาพต้นไม้สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของคุณครูจะยังอยู่ในหน่วยเดิมหน่วยที่1เรื่อง

ถูกต้องครับการแก้ปัญหานะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ข้อก็คือบอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้เราจะใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยในการแก้ปัญหากันนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับบอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และนักเรียนจะต้องทำการแก้ปัญหาหรือหาคำตอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้เอ๊ะทำไมคุณครูถึงเน้นย้ำเรื่องของแผนภาพต้นไม้การแผนภาพต้นไม้เนี่ยทำให้เราเนี่ยแจกแจงหรือแก้ไขปัญหาได้นะครับในระดับของเด็กๆป.3เรานะครับก็เป็นการแก้ปัญหาแบบอย่างง่ายนั่นเองแต่ต้องเป็นระบบนะครับไปดูกันต่อครับกิจกรรมอย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรมแผนภาพต้นไม้นะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนบทบาทของคุณครูและนักเรียนว่าอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูจับกลุ่มละ 4-5 คนหรือตามที่บริบทของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับทางต้นทางและปลายทางแต่ต้นทางเนี่ยจับกลุ่ม5กลุ่มนะครับหลังจากจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยให้ทำกิจกรรมโดยใช้แผนภาพต้นไม้นะครับเราจะใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยมาทำกิจกรรมการแจกแจงนะครับเมนูไอศกรีมจากนั้นให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนบทบาทของนักเรียนครับนักเรียนจับกลุ่มละ 4-5 คนหรือตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนสำหรับปลายทางนะครับทำกิจกรรมโดยใช้แผนภาพต้นไม้และนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเดี๋ยวครูต้องดูก่อนว่าถ้ามีซ้ำก็ไม่เป็นไรไม่ต้องออกมานำเสนอแต่ถ้าใน5กลุ่มของเราเนี่ยไม่มีซ้ำก็ใช้ออกมานำเสนอทั้งหมดวิธีการมีวิธีการอย่างไรบ้างอ่ะให้เด็กๆนำใบกิจกรรมขึ้นมาก่อนที่คุณครูแจกไปเป็นแผนภาพต้นไม้ครับนะครับเป็นแผนภาพต้นไม้นำขึ้นมาเลยครับเป็นภาพต้นไม้นะครับคุณครูสำหรับโรงเรียนวังกังวลคุณครูแจกให้กลุ่มละ2ใบนะครับกลุ่มละ2ใบเด็กๆมาดูต่อครับการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในการสร้างเมนูไอศกรีมซึ่งเมนูไอศกรีมนี่เมนูไอศกรีมโอ้โหถ้าเราได้ไอศกรีมแบบนี้มาขนาดเท่านี้เป็นไงครับชอบไหมช่วงนี้โอ้อร่อยแน่นอนนะครับใหญ่โตเลยและมีท็อปปิ้งครับท็อปปิ้งมีอะไรบ้างครับลำดับแรกเลยคือช็อกโกแลตครับลำดับที่2คือเรนโบว์นี่ง่ายๆเลยครับว่าเรนโบว์และลำดับที่3คือเชอร์รี่นะครับจริงๆแล้วมันคือเชอร์รี่นะไม่ใช่เยลลี่ใช่ปะเป็นเชอร์รี่นะครับแผนภาพต้นไม้คุณครูจะให้ตัวอย่างก่อนหลังจากที่เด็กๆมีแผนภาพต้นไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรครับเด็กๆจะต้องทำแบบนี้ครับขีดเส้นโยงครับ1เส้นพร้อมกับท็อปปิ้งเมื่อสักครู่นี้มีกี่ท็อปปิ้งครับ3ท็อปปิ้งเด็กๆสามารถเลือกท็อปปิ้งมากี่ท็อปปิ้งก็ได้ใน3ท็อปปิ้งเด็กๆจะเลือก3ท็อปปิ้งเลยก็ได้2ท็อปปิ้งหรือ1ท็อปปิ้งก็ได้ถ้าตามตัวอย่างของคุณครูคุณครูเลือกท็อปปิ้งอะไรเป็นแบบแรกครับซอสช็อกโกแลตและท็อปปิ้งเรนโบว์นะครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะทำการวาดรูปครับเด็กๆต้องวาดรูปด้วยนะวาดรูปแบบนี้ระบายสียังไม่ต้องระบายนะครับวาดรูปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอของคุณครูใช้ท็อปปิ้ง2อย่างก็คือช็อกโกแลตแล้วก็เรนโบว์ในช่องนี้นะครับในช่องท็อปปิ้งเด็กๆเขียนแค่เป็นคำเป็นข้อความพอนะครับเป็นคำพอว่าช็อกโกแลตเรนโบว์หรือเชอร์รี่นะครับจากนั้นก็วาดเอาละครับตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆลงมือทำใบกิจกรรมใบนี้ประมาณสัก5นาทีไม่เกิดนั้นนะครับลงมือได้ครับเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์กลับให้ดูลงมือได้เลยเด็กๆทำตามตัวอย่างอย่าลืมมีเส้นลูกศรด้วยนะครับ

0: มีเส้นลูกศรโยงไปท็อปปิ้งเขียนในกระดาษว่างๆเปล่าๆในช่องสี่เหลี่ยมเป็นอะไรลูกวาดรูปวาดรูปขีดเลยครับช่วยกันครับภายในกลุ่มครับถูกต้องครับในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้วาดรูปส่วนสีขาวพื้นสีขาวให้เขียนเป็นท็อปปิ้งและอย่าลืมโยงเส้นด้วยครับอันนี้วาดรูปอันนี้โยงเส้นแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งลูกเด็กๆจะใช้ท็อปปิ้งเท่าไหร่อะไรยังไงก็ลองดูวาดรูปเราก็วาดแบบเป็นไอศครีมแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งได้ตามที่เราต้องการนะครับเด็กๆต้องโยงต่อไปลูกโยงต่อตรงนี้ไม่ใช่โยงออกมาอย่างนี้ลูกเอาลูกศรนี้มาไว้ตรงนี้เด็กๆใช้ท็อปปิ้งเดียวเหรอครับถ้าท็อปปิ้งเดียวก็ได้ถ้า2ท็อปปิ้งก็จะต้องโยงออกไปวาดได้เลยลูกวาดได้เลยนี่ไม่มีสตรอเบอรี่ลูกมีแค่ช็อกโกแลตเรนโบว์เชอร์รี่มีท็อปปิ้งแค่3อย่างนะครับมีท็อปปิ้งแค่3อย่างมีท็อปปิ้งแค่3อย่างนะลูกหากมีเวลาเด็กๆจะระบายสีหรือลงสีก็ได้อ่ะวาดรูปเลยลูกใช่ครับถ้ามีเวลาเหลือให้ระบายสีเด็กๆต้องใส่ท็อปปิ้งก่อนนะเดี๋ยวไม่รู้นะครับในนี้ไม่ต้องวาดรูปก็ได้ลูกเขียนเป็นข้อความเราค่อยไปวาดรูปในนี้อย่างเดียวเอาลบออกรีบเขียนลูกรีบเขียนเด็กเขียนก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่สี่เหลี่ยมเขียนก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่สี่เหลี่ยมมีไหมเลือกอีกไหมเอาอีกสักท็อปปิ้งเอาท็อปปิ้งเดียวเอาแล้วก็ใส่เป็นเล็กๆเล็กๆมีท็อปปิ้งให้เลือกแค่3แบบนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลองใช้แผ่นพับต้นไม้นะครับในการเลือกเมนูขึ้นมานะครับและหากมีเวลานะครับก็วาดรูปให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมตกแต่งด้วยการระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางดูแลเด็กๆด้วยระบายสีไม่ทันไม่เป็นไรนะครับระบายสีไม่ทันไม่เป็นไรให้เขียนให้เรียบร้อยให้เขียนให้เรียบร้อยพอต้องต่อมาตรงนี้ลูกต้องต่อมาตรงนี้เธอลงมาตรงนี้ก็ได้ลงมาตรงนี้เอาลูกศรลงมาตรงนี้
1: เขียนอะไรเขียนอะไร
0: อันนี้ลบออกครับมีกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วบ้างครับยกมือมีไหมมีใครที่เขียนแล้ววาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วหนึ่งวาดรูปเลยลูกวาดรูปเลยเร็ววาดรูปเลยเอาล่ะครับเด็กๆหลังจากที่คุณครูได้เดินดูแล้วนะครับหลายกลุ่มทำเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มไหนบ้างที่สามารถที่จะออกมานำเสนอนะครับแผนภาพต้นไม้ในเรื่องของเมนูไอศครีมให้คุณครูได้บ้างเริ่มจากกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมครับ

0: เรียบร้อยแล้วออกมาเลยครับระบายสีไม่เป็นไรครับยังไม่ต้องระบายสีก็ได้มาลุกมาเลยกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยออกมาเลยครับมาเดียวขอคนเดียวก่อนขอคนเดียวก่อนลุกขึ้นมาเลยครับลุกขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวค่อยกลับไประบายสีได้ไม่เป็นไรครับได้มาช่วยกันถือคนหนึ่งถือรูปคนหนึ่งถือใบงานคนหนึ่งนำเสนออ่ะมาเลยลูกเร็วเลยอ่ะหันหน้าออกเอาละสำหรับกลุ่มหนึ่งเด็กๆเด็กๆดูครับสำหรับกลุ่มหนึ่งเด็กๆเลือกใช้ท็อปปิ้งกี่อย่างครับตอบเลยลูก
1: หนึ่งอย่างค่ะ
0: หนึ่งอย่างเป็นท็อปปิ้งอะไรครับ
1: เรนโบว์ค่ะ
0: เป็นท็อปปิ้งเรนโบว์ซึ่งได้ภาพออกมาในลักษณะแบบนี้และเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ได้ถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากลับไปทำเพิ่มเติมได้อ่ะมาต่อเป็นกลุ่ม3อ่ะไม่เป็นไรให้มาเลยลูกอ่ะเธอมาด้วยลูกใครจะเป็นคนพูดอ่ะเดี๋ยวเธอถือใครพูดให้เพื่อนเราพูดนะครับอ่ะมาดูครับตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับแผนภาพต้นไม้ของเรานะครับเด็กๆเลือกใช้ท็อปปิ้งกี่อย่าง
1: 2อย่าง
0: 2อย่างมีอะไรบ้างครับ
1: ช็อกโกแลตกับเรนโบว
0: ์ช็อกโกแลตกับเรนโบว์จึงจะวาดรูปออกมาได้ในลักษณะแบบนี้ใช่มั้ยเด็กๆถูกต้องมั้ยครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากมีใครที่นอกเหนือจากนี้มั้ยครับมีมั้ยครับอ่ะมาเลยลูกขออีกแค่1ตัวอย่างนะครับมาเลยมาทั้งคู่เลยลูกมาทั้งคู่เลยอ่ะมาลูกมาอ่ะสำหรับตัวแทนกลุ่มที่3เช่นเดียวกันครับใช้ท็อปปิ้งกี่อย่างครับ
1: 3อย่างครับ
0: ใช้ท็อปปิ้ง3อย่าง1
1: ช็อกโกแลตครับ
0: 2
1: เรนโบว
0: ์3
1: เชอร์รี่
0: เชอร์รี่นั่นเองซึ่งวาดรูปออกมาสวยงามมากเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนแผนภาพต้นไม้นะครับจริงๆแล้วต้องออกมาแล้วก็ต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับลูกศรจะออกมา2ทางแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้นะลูกอ่ะปรบมือให้เพื่อนครับยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับคำถามของคุณครูก็คือถ้าลูกค้าสั่งไอศกรีมโดยต้องการใส่ท็อปปิ้งแค่บางอย่างหรือมีความต้องการไม่เหมือนกันนักเรียนจะสร้างเมนูหรือสร้างภาพเมนูให้กับลูกค้าได้เลือกได้ทั้งหมดกี่แบบนะที่คุณครูบอกไป7แบบแบบไหนกันบ้างมาดูแนวคำตอบครับแบบแรกคือนี่ครับใส่อะไรลูกเชอร์รี่ใส่เชอร์รี่ใครบีต้นทางมีใครใส่เชอร์รี่อย่างเดียวแบบครูบ้างไหมไม่มีนะครับแบบที่สองครับโรยเรนโบว์อย่างเดียวมีใครโรยเรนโบว์อย่างเดียวบ้างไหมยังไม่มีปลายทางมีบ้างมีกลุ่มหนึ่งเนาะปลายทางมีบ้างไม่เอ่ยนะครับตอนแบบที่สามคือใส่ท็อปปิ้งอะไรเรนโบว์กับเชอร์รี่นะครับมีใครกลุ่มใดกลุ่มไหนมีครับมีด้วยมีด้วยนะครับแบบที่4ช็อกโกแลตอย่างเดียวแบบที่5ใส่เชอร์รี่และกับเชอร์รี่แบบที่6ช็อกโกแลตเรนโบว์และแบบที่7คือช็อกโกแลตเรนโบว์แล้วก็เชอร์รี่ใครเลือกทั้งหมด3แบบเลยยกมือมีไหมใครเลือกทั้งหมด3แบบมีแล้วนี่เมื่อกี้ยกผิดไม่เป็นไรยกมือใหม่3แบบยิ่งเรียบร้อยเก่งมากนะครับกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปทำใบงานเพิ่มเติมดูต่อกันสำหรับใบงานที่3ครับให้นักเรียนมา

0: ทำกิจกรรมไปงานที่3เรื่องอะไรครับ
1: ไอติ มกะท
0: ิเด็กๆบอกไอติมกะทิก็ได้ครับแต่ว่าเราเรียกให้ถูกต้องก็คือไอศกรีมกะทิกะทิทำมาจากอะไรลูก
1: มะพร้
0: า
1: ว
0: เก่งมากมะพร้าวนะครับเป็นไอศกรีมมะพร้าวนะครับมะพร้าวกะทิหรือเรียกว่าไอศกรีมกะทิก็ได้มาดูบทบาทกันก่อนนะครับบทบาทของคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางกันก่อนอื่นมาเริ่มที่คำชี้แจงของบทบาทคุณครูปลายทางกันนะครับนั่นก็คือคุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบนะครับสำหรับต้นทางเดี๋ยวคุณครูขอดูเวลาก่อนนะครับถ้าเวลาน้อยก็เดี๋ยวจะไปทำการเฉลยพร้อมกันนะครับสำหรับปลายทางก็ให้เด็กๆเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับสำหรับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานนะครับตอบคำถามลงในใบงานรวมถึงให้ตัวแทนเนี่ยออกมานำเสนอเป็นงานเดี่ยวตอนนี้ให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับใบได้นำมาหรือว่าไม่มีไม่เป็นไรครับเด็กๆต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยที่บ้านใครมีนำขึ้นมาให้เด็กๆเก็บแผนภาพต้นไม้ไปก่อนนะครับเก็บแผนภาพต้นไม้ไปก่อนใครไม่ได้นำมาก็ช่วยกันกับเพื่อนได้นะครับช่วยกันกับเพื่อนได้มาดูคำชี้แจงของใบงานกันครับเอาเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง1ครั้งเอ๊ะมันแปะแปะแปะแปะอ่ะเด็กๆเก็บแผ่นภาพต้นไม้ไปก่อนลูกเก็บแผ่นภาพต้นไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำชี้แจงของใบงานใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่7ครับเด็กๆเปิดไปเลยก็ได้หน้าที่7นะครับมาดูคำที่แจงให้เด็กๆพิจารณาเมนูไอศกรีมกะทิต่อไปนี้จากนั้นให้หารูปแบบของเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยเติมข้อความลงในช่องว่างของแผนภาพต้นไม้ในใบงานของเรานะครับเพื่อแจกแจงรูปแบบไอศกรีมต่างๆแล้วตอบคำถามเมนูไอศกรีมกะทิมีวัตถุดิบให้เลือกดังต่อไปนี้ถ้าเด็กๆมองที่จอไม่เห็นให้ดูที่ไปกิจกรรมได้อย่างแรกเลยภาชนะวัตถุดิบสำหรับใส่ไอศกรีมเราเลือกได้แค่1อย่างครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกด้านบนถ้วยตรงกลางโคนด้านล่างขนมปังมีเครื่องเคียงอะไรบ้างครับเครื่องเคียงอย่าลืมเลือกได้1อย่างมีอะไรบ้างครับลูกชีสเชื่อมข้าวเหนียวมูลและท็อปปิ้งครับเลือกได้1อย่างมีถั่วลิสงคั่วและถั่วทองนะครับถั่วทองและเด็กๆจะต้องทำตามกิจกรรมตามตัวอย่างครูจะมีตัวอย่างให้ดูในเรื่องของการแจกแจงนะครับภาชนะก็คือถ้วยก่อนสิ่งที่เราจะต้องเติมก็คือเติมคำในช่องว่างนั่นเองครับอย่าลืมว่าเราจะใช้วัตถุดิบเครื่องเคียงกับท็อปปิ้งได้1อย่างเท่านั้นเด็กๆคิดว่าไอศกรีมกะทิใส่ถ้วยต่อไปอันนี้เครื่องเคียงใช่ไหมครับเครื่องเคียงใส่ลูกชิดเชื่อมจากนั้นท็อปปิ้งเราจะใส่อะไรได้บ้างครับท็อปปิ้งเราใส่อะไรครับถั่วลิสงคั่วกับถั่วทองเด็กๆในลักษณะแบบนี้เด็กๆเขียนไปเป็นตัวอย่างได้นะครับจดบันทึกไปเป็นตัวอย่างได้และด้านล่างครับเป็นเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างคืออะไรครับเครื่องเคียงอีกหนึ่งอย่างคือข้าวเหนียวมูลเขามีคำตอบมาให้แล้วเป็นถั่วลิสงคั่วกับถั่วทองเด็กๆจะต้องเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะของแผนภาพต้นไม้เข้าใจไหมครับเปิดไปหน้าที่8เลยลูกเปิดไปหน้าที่8แล้วก็เขียนอ่ะตอนนี้

ช่วยเวลาเด็กๆ1นาทีในการเขียนตัวอย่างนะครับถั่วลิสงคั่วถั่วทองและข้าวเหนียวมูล1นาทีเขียนลงไปเป็นตัวอย่างก่อนครับแล้วเดี๋ยวครูจะไปอธิบายต่อครับเขียนลงไปเลยครับเขียนลงไปในช่องในใบงานครับเขียนลงไปได้เลยคุณครูให้ตัวอย่างสำหรับภาชนะถ้วยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเหลือข้าวเหนียวมูนกับอะไรนะขนมปังใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆทำเองตกลงนะอ่ะตอนนี้ให้เขียนก่อนครับให้เวลาประมาณ1นาทีเขียนตัวไม่ต้องใหญ่ครับตัวเล็กๆนะครับเขียนลงไปเลยได้รูปไม่ต้องเขียนอยู่ในช่องก็ได้ครับเพราะว่าช่องที่เขาให้มาเล็กนิดเดียวครับเด็กๆเขียนเลยไปเลยครับเขียนเกินช่องไปได้เลยไม่มีปัญหาครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันครับสามารถเขียนตัวอย่างสำหรับการนำไอศกรีมใส่ถ้วยนะครับเป็นตัวอย่างไปก่อนได้อ่ะเหลืออีก1นาทีเร็วว่องไวครับเขียนเป็นตัวอย่างลงไปเลยเขียนเลยครับและใครที่เขียนเสร็จเรียบร้อยน่าจะเข้าใจในการทำใบแผนภาพต้นไม้สำหรับอะไรไอศกรีมแบบใส่อะไรครับขนมปังใช่ไหมใส่ขนมปังแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือโคนนั่นเองว่องไวครับนี่คือตัวอย่างครับนี่คือตัวอย่างนอกเหนือจากนี้เด็กจะต้องทำเองสิ่งที่เด็กจะต้องทำเองมีอะไรบ้างครับมาดูกันนี่ครับเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือโคนเปล่าๆใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเขียนลงไปเด็กๆเปิดกลับไปที่หน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่7ได้นะครับแล้วก็ไปดูคำตอบได้ไปดูตัวอย่างหรือคำชี้แจงได้นะครับรวมอีกหนึ่งอย่างก็คือไอศกรีมกะทิใส่ขนมปังเอาละครับคุณครูจะจากนั้นนะครับจากนั้นก็จะให้เด็กๆตอบคำถามมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดมีกี่เมนูและอะไรบ้างจากนั้นจะต้องตอบคำถามข้อที่2ก็คือจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิที่มีข้าวเหนียวมูนมีข้าวเหนียวมูนอย่างเดียวนะเป็นเครื่องเคียงอยู่ด้วยเนี่ยมีกี่เมนูอะไรบ้างจะต้องทำลงไปในใบกิจกรรมของเรานะครับให้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีครับลงมือได้อันนี้เป็นอะไรลูกที่เหลือเป็นอะไรเปิดกลับนี่ไงไปกลับไปดูนี่ข้าวเหนียวมูนเด็กๆเปิดกลับไปดูหน้าที่7ได้นะครับเปิดกลับไปดูหน้าที่7ได้นี่นะแล้วก็เขียนตามได้เลยตอนนี้เรากำลังทำการแก้ปัญหาโดยการใช้แผ่นภาพต้นไม้นะครับในการแก้ปัญหาของใบกิจกรรมที่1ขออภัยครับใบกิจกรรมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใบกิจกรรมที่3นะครับถูกต้องครับใบกิจกรรมที่3ไอศกรีมกะทิเก่งมากเลยนี่ลูกชิดเชื่อมข้าวเหนียวมูนอ่ะอันนี้เป็นอะไรตามนี้เลยจากนั้นอย่าลืมตอบคำถามด้วยครับจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิกี่เมนูอะไรบ้างและข้อ2จำนวนเมนูไอศกรีมกะทิที่มีข้าวเหนียวมูนเป็นเครื่องเคียงอยู่ด้วยมีกี่เมนูครับอะไรบ้างตอนนี้ต้องรบกวนคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับแนะนำให้กับเด็กๆด้วยครับ

0: ถ้วยก็มี4เมนูแล้วลูกเป็นไรมีถั่วทองเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนซัก2กลุ่มนะครับทัก2กลุ่มออกมานำเสนอในส่วนของโคนกับขนมปังเพราะถ้วยเนี่ยคุณครูได้เป็นแนวคำตอบไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวขอเป็นโคนกับขนมปังกลุ่มหนึ่งก็1คน1กลุ่มตัวแทน1คนพอลูกเวลาน้อยเอาล่ะตอนนี้ใครที่ทำไอศกรีมกะทิแบบใส่โคนเรียบร้อยแล้วบ้างลูกมีใครแบบใส่โคนเรียบร้อยแล้วบ้างพร้อมที่จะออกมานำเสนอมีไหมกลุ่ม4มีมั้งครับกลุ่ม4มีไอศกรีมโคนเรียบร้อยแล้วไหมมาได้เลยลูกขอนำเสนอไอศกรีมโคนหน่อยครับเป็นไอศกรีมโคนใช่ไหมโคนเนี่ยเราใส่อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโคนเราจะใส่โคนแล้วก็มีอะไรครับ
1: ลูกชิดเชื่อม
0: ลูกชิดเชื่อมต่อไปเป็น
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: ถั่วลิสงคั่วด้านล่างเป็น
1: ถั่วทอง
0: ครับโคนใส่ข้าวเหนียวมูนต่อไปเป็น
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: และ
1: ถั่วทอง
0: ถั่วทองเก่งมากเลยยอดเยี่ยมปรบมือให้เพื่อนด้วยครับต่อไปแบบขนมปังครับแบบขนมปังอ่ะมาเลยครับตัวแทนจากกลุ่ม3กลุ่ม3ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยตอบคุณครูเยอะเลยมาคุณครูถือให้มายืนตรงนี้ลูกต่อไปอ่ะขนมปังครับมีอะไรบ้างครับขนมปัง
1: ลูกชิ้นเชื่อม
0: เครื่องเคียงเป็นลูกชิดเชื่อมแล้วก็ท็อปปิ้งเป็น
1: ถั่วลิสงถั่วทอง
0: ถั่วทองต่อไปขนมปังใส่ข้าวเหนียวมูนมีอะไรครับ
1: ถั่วลิสงคั่ว
0: ถั่วลิสงคั่วและ
1: ถั่วทอง
0: ถั่วทองยอดเยี่ยมมากปรบมือดังๆเลยเก่งมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วสำหรับสิ่งที่เราได้ทำการแจกแจงจากแผนภาพต้นไม้ซึ่งเด็กๆมาดูแนวคำตอบส่วนคำถามที่เหลือ2คำถามคำถามที่เหลือ2คำถามเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีคำตอบที่เยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะครับคำชี้แจงพิจารณาเมนูไอศกรีมกะทิต่อไปนี้จากนั้นให้หารูปแบบเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยเติมข้อความลงในช่องว่างของแผนภาพต้นไม้เพื่อแจกแจงรูปแบบไอศกรีมต่างๆแล้วตอบคำถามเมนูไอศกรีมกะทิมีวัตถุดิบให้เลือกดังต่อไปนี้ครับสำหรับภาชนะจะมีถ้วยมีโคนมีขนมปังเครื่องเคียงมีลูกชิดเชื่อมข้าวเหนียวมูนท็อปปิ้งถั่วลิสงคั่วและถั่วทองสำหรับถ้วยคุณครูได้เฉลยไปเรียบร้อยนะครับคุณครูจะไม่พูดถึงนะตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นอะไรนะเป็นโคนช่อต่อไปตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับลูกชิดเชื่อมด้านบนเป็นท็อปปิ้งถั่วลิสงคั่วและถั่วทองส่วนด้านล่างนะครับใส่ข้าวเหนียวมูนก็จะมีในส่วนของที่เราจะต้องเติมคือถั่วลิสงคั่วนั่นเองนะครับลำดับสุดท้ายก็คือขนมปังครับสิ่งที่จะต้องเติมในช่องที่ว่าลูกชิด

0: เชื่อมโน้ตเพราะเลือกท็อปปิ้งได้อย่างละแบบนะครับขออภัยครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงแรกก็คือลูกชิดเชื่อมและมีถั่วลิสงคั่วและถั่วทองส่วนด้านล่างเป็นเครื่องเคียงข้าวเหนียวมูนคำตอบในช่องว่างด้านบนก็คืออะไรครับถั่วอะไรครับถั่วลิสงคั่วและด้านล่างคือถั่วทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเด็กๆใครที่ยังไม่เรียบร้อยก็อย่าลืมตอบคำถามใส่ลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยด้วยหลังจากนั้นมาเติมคำตอบกันครับข้อที่1ครับจำนวนเมนูไอศกรีมกะทิทั้งหมดมีกี่เมนูครับเด็กๆเดาซิมีกี่เมนู7 7 7อันนั้นไอศกรีมโคนลูกไม่ใช่นะครับกี่เมนูลูก7 3เราแบ่งภาชนะออกเป็นกี่ถ้วยกี่อย่างครับ3อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้วยถ้วยเนี่ยเราได้กี่เมนูครับ3หรือ4 4เมนูใช่มั้ย4เมนูฉะนั้นเรามีภาชนะกี่อย่าง3อย่างใช่มั้ยครับเมภาชนะละ4อย่างรวมกันแล้วเป็นกี่เมนูครับ4คูณ3ได้12ถูกต้องครับเป็นทั้งหมด12เมนูตามนี้เลยนะครับเด็กๆ เขียนลงไปก่อนเลยครับในช่องคำตอบนะครับเขียนไปว่า12เมนูและส่วนเมนูแต่ละเมนูว่ามีอะไรบ้างเด็กๆไปเพิ่มเติมทีหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นใส่ถ้วย1ใส่ถ้วยเมนูที่1นะครับใส่ถ้วยใส่ลูกชิดเชื่อมและถั่วลิสงคั่วนี่คือเมนูที่1 2ภาชนะใส่ถ้วยใส่ลูกชิดเชื่อมและถั่วทอง3ภาชนะใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูลและถั่วลิสงคั่ว4ภาชนะใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูลและถั่วทองรวมถึงโคนครับใส่โคนอีก4เมนูครับและใส่ขนมปังอีก4เมนูซึ่งเครื่องเคียงกับท็อปปิ้งจะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปเติมคำตอบให้เรียบร้อยเด็กๆเขียนไปก่อนครับว่า12เมนูเขียนไปก่อนในคำถามข้อที่1ครับ12เมนูข้อ2ครับจำนวนเมนูไอศกรีมที่มีข้าวเหนียวมูลเป็นเครื่องเคียงเฉพาะข้าวเหนียวมูลครับเด็กๆคิดว่ามีกี่เมนูครับมีกี่เมนูเอ่ยข้าวเหนียวมูลอย่างเดียวเมื่อสักครู่นี้มีเครื่องเคียง2แบบ2ชนิดก็คืออะไรครับลูกชิดเชื่อมกับข้าวเหนียวมูลฉะนั้นข้าวเหนียวมูลอย่างเดียวเราจะได้กี่เมนูครับใครตอบได้บ้างกี่เมนูเอ่ยหารครึ่งหารครึ่งกี่เมนูจาก12นำเมนูนำเมนูลูกชิดเชื่อมออกไปเหลือเมนูข้าวเหนียวมูลต่อเป็น6ครับยอดเยี่ยมมากครับเป็น6เมนูนั่นเองนะครับเก่งมากนะครับมีอะไรบ้างครับใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูลและถั่วลิสงคั่วใส่ถ้วยใส่ข้าวเหนียวมูลและถั่วทองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปทั้ง6เมนูนั่นเองนะครับเด็กๆเติมไปก่อนครับว่า6เมนูในคำตอบข้อที่2 6เมนูนะครับจากนั้นในส่วนของรายละเอียดคำตอบนะครับรายละเอียดเมนูเด็กๆค่อยไปเพิ่มเติมนะครับและค่อยนำมาส่งคุณครูภายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับล่ะวันนี้กิจกรรมของเรามากมายนะครับมากมายเลยนะมาถึงสรุปกันแล้วนะครับสรุปกันแล้วสรุปเหมือนเดิมเลยครับคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยออกมาสรุปนะครับจากนั้นเดี๋ยววันนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือมีคำถามด้วย2คำถามเพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจกับเด็กๆนะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมาสรุปนะครับจากนั้นคุณครูร่วมกันอภิปรายกับเด็กๆและสรุปให้นักเรียนได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมจากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคำถามมีคำถามด้วยนะและทำแบบประเมินตนเองข้อที่3กับข้อที่4นั่นเองอ่ะตัวแทนครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปขอ1คนครับตัวแทนหมู่บ้านเร็ว1คนใครดี1คนใครก็ได้ครับมาๆๆๆอ่ะมาลูกมาคนเก่งคนเก่งมา เยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะด้านหน้าเลยครับตรงนี้ตรงนี้วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้โดยการใช้แผนภาพอะไรครับ
1: แผนภาพต้นไม
0: ้อ่ะพูดใหม่เลยลูกแผนภาพ
2: แผนภาพต้นไม
0: ้แผนภาพต้นไม้ในการทำอะไรครับแจกแจงในส่วนของ
2: ไอติม
0: ไอศกรีมก็คือไอศกรีมออกมาให้ได้เป็นเมนูใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราใช้แผนภาพต้นไม้เนี่ยในการแจกแจงใช้ในการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แน่นอนต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบเป็นอะไรครับแบบเป็นระ
2: บ
0: บนั่นเองยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะสรุปพร้อมกันครับมาสรุปพร้อมกันจากที่เพื่อนเราได้ตอบออกมานะครับสรุปจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเด็กๆอ่านพร้อมกันสักนิดหนึ่งครับการแก้ปัญหาอ่านครับแจกแจงถูกต้องครับในส่วนของการแก้ปัญหานะครับเราจะต้องใช้เหตุผลแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยในการช่วยแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จวันนี้เรานำในส่วนของแผนภาพต้นไม้หรือทรีไดอะแกรมมาเป็นเครื่องมือสำหรับแจกแจงทางเลือกให้เราได้มองเห็นในส่วนของเมนูใช่ไหมตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนถึงใบงานใบกิจกรรมนะครับเราจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นทุกแนวทางที่เป็นไปได้ฉะนั้นในการวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆนั้นแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จมาดูคำถามครับเป็นคำถามทดสอบความเข้าใจกันนิดนึงคำถามแรกครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับนั่นก็คือแผนภาพต้นไม้เก่งมากนะครับแนวคำตอบก็คือใช้การแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้และสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยในการเลือกสิ่งของหรือในการแจกแจงสิ่งของใดๆก็แล้วแต่นั่นเองนะครับและคำถามต่อไปครับเด็กๆนำขออภัยครับนักเรียนนำแผนภาพต้นไม้ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องใดได้บ้างครับมีเรื่องใดได้บ้างที่เราจะใช้แผนภาพต้นไม้ในการแก้ปัญหามีใครตอบคำถามนี้ได้ไหมครับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็ถามเด็กๆ ด้วยนะครับเป็นการทดสอบความเข้าใจมีใครตอบได้ไหมเราจะนำแผนภาพต้นไม้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในเรื่องใดบ้างครับเรื่องใดบ้างเอ่ยใช้ในการเลือกเมนูอื่นได้ไหมนอกจากไอศกรีมได้ไหมได้ใช่ไหมครับอ่ะแนวคำตอบของคุณครูก็คือใช้ในการจัดวางสิ่งของอ่ะคุณครูเป็นการจัดวางสิ่งของนะครับหรือออกแบบเมนูอาหารที่แตกต่างกันเห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เฉพาะเมนูไอศกรีมกะทิเนาะก็เป็นเมนูแบบอื่นก็ได้อ่ะอย่างข้าวแล้วมีเครื่องเคียงเป็นไข่ดาวไข่เจียวแบบเนี้ยก็ได้ใช่ไหมเออนะครับเอาละครับเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเป็นแบบประเมินตนเองข้อที่3และข้อที่4นะครับข้อที่3บอกลักษณะและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้และข้อที่4ครับแก้ปัญหาหรือหาคำตอบเมนูไอศกรีมกะทิโดยใช้แผนภาพต้นไม้ได้เด็กๆก็ลองไปประเมินตนเองดูนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบในชั่วโมงที่3ครับและมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่4แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบซึ่งคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับเพื่อมาเตรียมความพร้อมในชั่วโมงต่อไปได้เลยเอาละครับวันนี้มาถึงช้าชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งเด็กๆก็ร่วมกันทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากและคุณครูเชื่อว่าปลายทางก็จะต้องทำได้ยอดเยี่ยมมากเช่นเดียวกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิต

0: การติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่สามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
0: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
0: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
0: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
0: ครับ
1: เป็นชูชี
0: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
0: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
0: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
0: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
0: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
0: แกงป่า
1: ใช
0: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
0: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
0: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
0: เราไม่ต้องมาอีก
1: ไม่ต้อง
0: เดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

ครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังและตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่นุ่งหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุณรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมาก

0: อร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดครั้งนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่พี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองทั้งนั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอะไรอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: โอ้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์มาขายกรัมละ10บาท
1: กินได้ทั้งใบ
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะนี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่น
0: ขุยตุ่น
2: ใช่เป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่น
0: อ่
2: ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะ

0: ูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
1: ็อ๋อน่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
2: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
1: จ้า
2: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
1: เหรอ
2: เป็นชาวบ้านทำ
1: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ้าก
2: ล่องละ25บาทครับ
1: 25บาทเองมีอะไรจ้าเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
2: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
1: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ้า
2: 70บาทครับ
1: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
2: ไม่ผ่า
1: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ้า
2: ถุงละ70เหมือนบาทเหมือนกันครับ
1: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
3: บึงกาฬค่ะ
1: บึงกาฬค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
3: จ้ะอันนี้หมกปลากายค่ะ
1: หมกปลากายนี
3: ้
1: มะนาวเน
3: า
1: ะนี่อะไรจ้ะ
3: อันนี้มะอึกค่ะ
1: มะอึก
3: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไปทำน้ำพริก
3: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
1: แกงหอยได
3: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
1: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
3: โอ้โห
1: นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลย
3: ใช่ค่ะ
1: จากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
3: ตั้งแต่เมื่อคืน
1: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
3: ใช่
1: แล้วถ้าไม่มีไข
3: ่450
1: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
4: ปลาร้าปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุร
1: ีทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
4: ตอนนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลรูปเป็นปลาร้า
1: อ๋อนี่ปลาร้าสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
4: ได้เลยครับ
1: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
4: กระปุกละ50บาทครับ
1: ถ้าแบบนี้ก็คือ
4: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80บาท
1: กิโลละ80
4: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกณฑ์ปลาร้าทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
1: ับ
4: ม
1: ี
4: น
1: ้ำเลยนี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
3: ปากกยอค่ะ
1: ปากกยอ
3: ก็คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
1: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
3: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
1: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไง
3: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
1: ค
3: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% เอาไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะทิเรกับรัชบุรีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้หุยมีสตอรี่ด้วยอ่
3: ะ
1: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก 7:30 เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ 17:00 เย็นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวเช้าก็ได้

เราวันนี้นะคะมาจากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลัดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลัดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวหวานเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งๆแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงตัวเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซองร้อยเหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือนึกว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยจ้ะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆนะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้

อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นเสียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตาโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เถื่อโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไร
1: ทำ
0: อะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ

0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้างเยอะขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
1: สัญญาของเขาค่ะ
2: หลักก็จะเป็นคนต้นสอง
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
3: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอ้ดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอ้เหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระต่ายได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
4: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
5: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
4: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
5: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
5: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
5: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
6: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
6: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
7: เพราะว่าเต่าพยายามท้า
4: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้เมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
3: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
8: ถูกเขาบอกเขา
0: เพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
5: ก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
5: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
5: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
5: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กระมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
5: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเคเต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
5: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเป๊ะคุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
5: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
5: แล้วใช้เทอร์โบ
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูก

0: ะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
1: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบ

0: ังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
1: ยิงเอามากกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
1: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่มั้ยคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคเหนื่อยใช่ไหมคุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอว่าว่าอยากตายคุณผู้ชมมาชดมาหนูเนี่ยคุณผู้ชมดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี่เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหมอีกอัน
1: ว่าถ้ามันติด
2: ผมยังได้กระต่ายอย
0: ู่ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกัน

0: คค่ะมีสุกโอเค
1: เ
0: จ๊ป้าครบยัง
2: ต่อสายด
0: ูอุ้ยสวยมากเดต้า
3: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่จะโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
4: แล้วก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคอปเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบเอโดเรมอนคอปเตอร์ไม้ไผ่
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: เยอะเลย
0: มีใครใช
8: ้มีบอกใส่ฟ้าได้
0: มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
9: ได้ใช้ต้องสเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
10: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันจะเป็นเสียง
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
4: ได้
0: ทำไมพี
4: ่
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
11: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
4: า
0: ะเพราะฉะนั้น
4: คือว่าเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
12: อ
0: ่
12: านหนัง
13: เดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
14: ไทคุณ
0: ไทคุณ
14: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
15: กันมั้ยใครเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B มั้ย
16: เอาเป็น
17: B เอาเป็น
18: B เอาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B

0: โอเคค่ะ
1: ผมเป็น A
0: โอเคอ่ะคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น
2: เด็ก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่ะทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
3: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
5: ยกมือดิถ้าฟังจะได
0: ้นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
6: แล้วบอกเพื่อนแบบครูมาน
0: ึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
7: เนตตอบเขาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
8: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
9: ก็ให้แม่ไป
10: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้
11: ไปบอกครูว่าป่วยอยู่
10: ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
12: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: คุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่โทรศัพท์ไปหาแม่แม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังเป็นเพื่อนแล้วก็ขโม
0: ยอาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้
0: เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: อ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อนขอจิ๊กกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับผมจ
0: ะบอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
3: ใช้บัตรโอนคร
0: ับใช้บัตรโอน
4: โอนจ่าย
5: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีที่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่2ก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธีทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
6: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
7: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
8: ได้ผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
9: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
9: ว่าผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เน
10: า
0: ะ
10: แล้วก็บัตรบ้าน
11: ต้องใช้ทั้งเป้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
12: หาวิธีออกจากเขาวงกต
13: ก็เรื่องเรา
0: คนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
14: ผมอยากได้เลขแน่
0: พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้ โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์
10: ก็ยิงเพื่อนตรงนี้
0: คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่า1วิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
2: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยแหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวทีเชอร์ให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาไปด้วยกันนะคะ
0: มีสุขที่ใช้ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
3: ทางลัดจุ๊บในทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
3: ทางลัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
3: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
3: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: ีคนทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกา
1: แล้วครับพี่เจ้าจ๋าแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
2: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งวิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ 4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

0: ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีกัน4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่มารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายให้เพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียฟลูหรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดต้อง

ีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบนตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถ

0: อะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: นี่พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบทาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้ค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่น้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากัน4ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้โบรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการ

รถของพี่โบนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะ

ช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูแบบนั้นต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบ๊ทก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรถน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมหนึ่งของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะ

คะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกผู้กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะ
เดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบพี่โบจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์ School ซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับPlaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือซูนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็น

0: อีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่หรือร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไปLibrary แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกๆทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งอยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์

ราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok TikTok Hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่7-Elevenนะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีๆอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมาก Bank หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลย

0: ใช่ไหมครับเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum is the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่ผมวงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับ next to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรือแล้วสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับnumber 3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 the amusement park is the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ไงครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะไป position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ b แล้วbetween นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotelfire station มันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับ มันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ is the dot the school school อยู่ไหนครับสคูลอยู่นี่นะครับหน้าสคูลหันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟาร์มาซีอยู่ยังไงกับสคูลครับฟาร์มาซีอยู่ B อะไร B ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ B High อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป Number 8นะครับ Number 8นะเราดูนะครับข้อที่8The park park เมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุดๆ the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับตัวสถานะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is จุดๆ the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is จุด the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้ปุ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับthe hospital นะครับthe last one the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the dot the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะ gas station อยู่ทำไมกับ school ลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลย gas station isopposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่ Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันก็คือการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ O-NET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ O-NET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า the library is next to the museum the library is next to the museum library คือห้องสมุดนะคะอยู่ next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is

opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับ supermarket ถูกไหมคะ forest อยู่นี่ supermarket อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่าทอยแปลว่าของเล่นนะคะช็อปร้านของเล่น and the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฮอสพิทอลมาดูสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่ฮอสพิทอลอยู่นี่แล้วพาร์คอยู่ตรงนี้แล้วมันจะบิทวีนได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบิทวีนแปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number 1บอกว่า the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และบัสสเตชันดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสคูลจะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกันPost Office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว Post Office กับเบเกอรี่อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
5: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
6: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
7: แตงตีโป้โอ้
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
10: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครูเชษค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลวไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
2: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอคะ
2: พ
0: ันไม่เป็นนะคะครู
2: ไม่ยากเลยค่ะแพลวนี่นี่นี่เนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โหทำไมน้องๆเก่งจัง
2: อื
0: ม

0: าสนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยปราประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะ
1: เราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะ
0: ผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: ระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: จากการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำโครงการครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้ขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างในแลบซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าและออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี้ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อินฮิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ

0: าการแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
1: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเป็นยังไงบ้าง
0: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
2: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
0: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์

0: ยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะก็จะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรวและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
1: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
0: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
1: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
0: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคและลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
0: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
1: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเพื่อให้เห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
2: ได้เลยค่ะ
0: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
2: เอพร้อมค่ะมา
1: ว้าวสวยจัง
0: โอ้สีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
1: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
0: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
1: ร้อง
0: ดีเลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
1: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
0: อู้ถูกต้องค่ะ
1: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีช ที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
1: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
0: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
1: ฟาซิลิเทต
0: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะว่าเราก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
1: ค่ะ
0: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
1: เยื่อเลือกผ่าน
0: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
1: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำ

0: แต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเหล่านั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาหร่ายน้ำเกลือก่อนเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เข้มมาก
1: โอ้ยว้าว
2: สาหร่ายเข้มข้นมาก
0: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้ามีน้อยของเรานะคะลงไปในสาหร่ายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช่
0: ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเดี๋ยวก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
1: ค่ะ
0: ครูจะให้แพลวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสารละลายน้ำเกลือ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
2: พร้อมกันเลยนะคะห้าเลยนะคะหนึ่งสองสาม
0: เราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บิ๊กเกอร์ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
0: โอเคได้เลย
2: ว้าวครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพลวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: เดี๋ยวลองเทียบสิ
2: เดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองโอ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
0: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
2: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
0: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือเองนะคะก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าน้องหมีทำให้น้ำที่อยู่ในน้องหมีเนี่ยไหลออกมาด้านนอกค่ะตัวน้องหมีก็เลยเล็กลงอย่างที่เห็นค่ะ
2: โอ้โหถ้าเกิดว่าด้านนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
0: ใช่
2: ก็เลยตัวหดลง
0: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่อค่ะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสเนี่ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: หมด
1: ออมสินเล่นกันไหนแป๊บนึง

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหนไหนไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่อ๋ออันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบ
0: เพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1 วัน

0: โอ้โหขนมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิม
2: อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆคล้ายซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
4: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
5: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
4: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
5: แล้วก็
4: น้ำสีค่ะ
5: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
4: นี่ค่ะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็ใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำให้สามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆแบบนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
5: ลูกเด้ง
4: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
5: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยเหรอคะทำได้ยังไง
4: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
5: หายไปยังไงอะคะครูเช
4: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
5: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
4: ประมาณ2วันค่ะ
5: โอ้โห
4: อ่ะเริ่มแช่เลย
5: งั้นต้องค่อยใส่ได้ไหม
4: ซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้ว
4: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
5: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
4: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่ไข่สิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
5: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
5: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
5: โอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยเด้งมาใหญ่เลย
4: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
5: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
5: ่
4: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
5: โอ้โหยาวนาน
4: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่ครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
5: โอ้โหนี่ผ่านไป2เรื่องก็ทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไลซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
4: ไดอะไลซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารเ ล้ายๆกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
5: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คืออินฮิบิชัน
4: อ
5: ันนี้คืออะไรอะคะ
4: inhibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
5: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
5: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างอะคะ
4: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้ไม่งั้นจะไม่เกิด active transport แน่นอนค่ะ
5: แล้ว active transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
4: อ๋อ active transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
5: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลวแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
4: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ osmosis dialysis inhibition และก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
5: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพรไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนา
1: ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาวๆ
8: พอดีหนูนัดกับอาจารย์เอ๋ไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
7: ได้จ้ะจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
8: ขอบค
7: ุ
8: ณค่ะ
7: ม
8: ีอ
7: ะไรบ
8: ้
7: าง
8: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะคราวนี้สองมิติแล้วก็สามมิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
9: เออจริงๆแล้วอะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
3: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเลขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
10: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
11: ใช่พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูที่มันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้นักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไ
3: หร่ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
4: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบัตรใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
3: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
4: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
4: ่หนูไม่ต้องพูด
3: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
5: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
6: กระดาษกาวสิจุ๋ม
4: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: อาจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบเนี้ยเวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี้ยได้อะพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
6: อะไรพี่มีของแบบนี้ในห้องเลยเหรอลูกบาศก์เจาะรู
5: ห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาดเจาะรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค
7: ่ะลองดู
6: อนุบาดเจาะรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมไม่เอ
8: ิ่งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้ณกับโบเป็นเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค
9: ่
2: ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัว L เนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
10: ก็เป็นตัว L เหมือนก
8: ันเป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบน
11: จะ L
8: ลักษณะเป็นยังไง
11: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
11: ได
8: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
11: ได
8: ้ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
12: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
13: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะให้ช่วยกัน
9: ช่วยกันต่อสิ
14: เริ่มได้เลยค่ะ
9: โอเคอันนี้เหมือนเลยไหม
14: เหมือนเป๊ะ
9: เหมือนเป๊ะเลย
13: ได้แล้ว
9: ได้แล้ว
13: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค
8: ่
2: ะจองด้านหน้านะ
9: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
8: าะ
9: ลองดูขยับรูปตามที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนนี่ขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไหม ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
4: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเนาะได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
9: ลองวาดภาพ
4: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไงเหมือนแท่นรับรางวัลเลย
1: นี่นะคะถูกค่ะถูกต้องค่ะ
10: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
10: หนูถ้าทางยากมาดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
9: ต้องดันสิครับ
10: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
9: ได้แล้ว
10: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
10: แบบนี้ไหมคะคุณโบ
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
9: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
0: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อ่ะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
11: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะคืออาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
5: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อ

0: ข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
2: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
3: ็สวัสดีค่ะ
4: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
2: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
3: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
4: ยินดีมากครับก็ผมและอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ขอบคุณที่สัตว์เทพสตรีไง
3: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

ครับอันดับแรกนะครับเราจะมาทำความรู้จักคำว่าสาลายสาลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ 1. พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2 ตัวจะเป็นตัวถูกละลาย

อันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสาลายเกิดจากตัวทำอะไรแล้วก็ตัวถูกอะไรนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสาลาย A กับสาลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสาลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสาลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสาลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสาลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการพูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไรหมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมา

0: ทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การใช้เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับสารช่วยติดเฟอร์ลาซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับฟอรัส

0: ันเฟสนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
1: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
2: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

ตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดเกมจะเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่นำมาสนับสนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้าเมื่อสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความข้นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D Doc E แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟรัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D Doc คนเดียวนะครับ D Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D Doc เรียกทั้งหมด 30Mถ้าคนที่เป็นคนปิดดิวยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดิวจะได้ทั้งหมด 50M และ D Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดิวได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอฟองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทอง1เหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D-Doc ใช้ได้ F บล็อก D-Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดีลนะครับใครเป็นคนเปิดใบดีลได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญ นะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดีลหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดีลสมมุติ Ccat ต้องการดีลเอง Ccat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดีลโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับ
คนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็

จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดีลหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผน

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาเหรอ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: ครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

ใช่นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 ลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำติดตามน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: อกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: เหมือนในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจสุดซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

0: พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาแล้วเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไปหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้โ
4: อตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลักษณะของแนวร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดอยู่นะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนกระจายตัวได้ค่อนข้างดีมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับเมื่อเรามาดูคลื่นลมนะครับเราก็จะเห็นว่าทะเลอันดามันโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรแต่ถ้ากระบี่ลงมาเนี่ยประมาณ2 เมตรนะครับนี้ก็จะเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยเนี่ยก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับโดยทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง1-2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับแผนที่เสี่ยงภัยสำหรับวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศที่ติดทางด้านเมียนมาแล้วก็ทางด้านทะเลอันดามันนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านอันดามันนะครับพวกระนองพังงานะครับก็ทางด้านรับลมมรสุมพวกภาคตะวันออกเนี่ยก็มีลักษณะของฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9นะครับในเนื้อความเนี่ยก็จะพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมพัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนนี่ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับคลื่นลมเนี่ยทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็มีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรอันนี้ขอเช่าเรือระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวถ้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกําแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 40%ส่วนใหญ่เน้นทางด้านตอนล่างๆนะพวกชัยภูมิขอไล่สีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม

0: 34ถึง37องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะครับพวกกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34 ถึง 39 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่เน้นทางด้านชายฝั่งนะครับด้านรับลมพวกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34 ถึง 37 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิสูงสุดในรวม 34 ถึง 36 องศาสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝนถึง 70% และมีหนักถึงหนักมากบางแห่งหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงานะครับสำหรับภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยจะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-37 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือก

0: นี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
2: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
2: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหึเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
2: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาป้าเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอสอ
2: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
2: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
2: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
0: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญ จนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
0: ้เอาละนะย้าย
6: เย้
0: ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
2: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
2: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
1: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
4: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
0: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
7: อย่าเข้ามา
2: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
2: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
2: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
2: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
8: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
9: เอ๊ยอะไรเนี่ย
0: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
1: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
10: บ๊ายบายแย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานถ่านในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

ดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า New Document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Docs เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบรนด์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled DocumentUntitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า Information System ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่

Google Doc ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือ template ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ template ต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของopen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับบริกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้อันในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเราคำนวณสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์ไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการคัดลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนูไฟล์ replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า March เดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็

สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่นยูเสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการรีเพลซได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า march ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่ทำการรีเพลซ all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็รีเพลซ

นะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็คือจะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของวิวตัววิวตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบพิมพ์เลเยอร์นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอพิมพ์เลเยอร์อยู่แล้วจะแสดงไม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์รูเลอร์เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้ไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสแบบนี้นะคะคำว่าเทสแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะทำการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่าเทสมันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดจากตรงนี้ได้เลยนะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์ใช้เมาส์ไปชี้ตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะสามารถแบ่งนะคะเป็น2คอลัมน์ได้ซึ่งเราสามารถที่จะขยับหรือขยายระยะห่างของคอลัมน์ต่างๆได้โดยแค่เอาเมาส์ไปคลิกที่รูเลอร์เฉยๆแต่เราก็สามารถที่กำหนดต่างๆได้คราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่อยากกำหนดคอลัมน์แล้วเราก็สามารถที่จะทำการคืนคอลัมน์ให้เป็นแบบคอลัมน์เดี่ยวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนั่นเองในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนด bullet ตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัว bullet ตัว checklist อะไรต่างๆนอกจากการกำหนด bullet ต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัว header ในส่วนของตัว header ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่าง

หรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคี่ได้สมมุติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัว header ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัว header ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัว option ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ header เองใส่ page number หรือว่าเราจะเอา header ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม option คราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราจะใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัว apply ซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจาก format นะคะเราก็เลือกว่า page number ตัว page number ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของ page orientation ตัว page orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารเอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: แสงฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะ

แพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแท้ฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

้หูภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งออกมาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งออกมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสียมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยแบบระบายอารมณ์
0: เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค่ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลองแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพันธ
4: ์มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
4: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
4: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
3: คันนี
4: ้ประมาณนี
3: ้ประมาณนี้แล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูก ลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทําแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
8: ติดน้ำมันเนี่ยมาทําให้ลูกบอลติดกันป่ะ
9: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
4: โอ้โหแรงอ่ะ
9: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
10: ไม่เอาปล่อยลอย
9: เกดนะ
10: ลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ต้องให้ตรงน
9: ี้
8: ม
9: ัน นี่นะนี
10: ่คุณปุ๊บลอย
9: อ่ะลอยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
4: เฮ้ย
9: ใช่การที่เลี่ยมก็ได้จบ
10: บอกแล้วว่ามัน
9: พี่เขาสุดครั้งหนึ่งเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกแล้วก่อนถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
10: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
8: ขอกันไกลหน่อย
9: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
6: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
10: ก็กลับเราต้องใช้
8: แล้วต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
9: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้ออกซิเจนมาเยอะๆเลย
10: ลองไปดูก่อน
4: เล้งแกทำอะไรกันแน
9: ่จะเอามารวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซ

0: เลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
1: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มทีนะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
3: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
4: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้รอดห่วงไปให้ได้คือปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
5: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอ้หาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
3: นี่ๆๆเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
6: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
1: ้ผิดคาดนะครับกล้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต่
7: ก็เลยได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
8: ลอยแล้วลอยลอยลอย
9: เฮ้ยเ
8: ลยเลย
10: แต่วัดไม่ได้อะดิ
11: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อน จากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
1: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
11: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
2: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
0: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
9: 1 2 3ไป
0: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
10: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่
10: 1
0: เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
10: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
10: 2 3เฮ
0: ้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมโอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
12: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
12: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
13: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
13: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
14: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพัน
15: หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
15: ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
16: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
10: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับ และสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง

0: Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็น

0: ายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหงูจังงูเล็กมากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง103กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
9: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
8: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
9: ใช่ครับ
1: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้

0: พายุดิเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

ได้ในอนาคตครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานที่อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาทรงพระดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นต่อจากนั้นทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาแบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้าและวันแรม1ค่ำเดือน6สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน

และข้าราชบริพารฝ่ายในเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศิลาต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระศรีวัชโรพาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระศรีวัชโรพาสถวายอนุโมทนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายเทศแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฏวิทยมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุตรสยรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันแรกวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันที่2วันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสำหรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนาย

ชตนรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

ิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่อ

0: อุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัติติกาลเทอญ
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาและเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทั่วโลกจะรวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกสำหรับประเทศไทยนอกจากพุทธศาสนิกชนจะเดินทางเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้วยังมีการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพ บูชาต่อปูชนียบุคคลหรือปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นการเตือนสติให้ตระหนักถึงวัฏสงสารหรือการไม่ตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระหมอนทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโครงการฟินิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day ในปีนี้มีคำขวัญว่า Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products หรือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการแทรกแซงของกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบรณรงค์และสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตตลอดจนสนับสนุนให้นานาประเทศกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงมีมาตรการติดตามและเฝ้าระวังและให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพทางนี้รัฐบาลมีนโยบายบูรณาการและขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเชิงรุกและขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างความรู้ถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ทุกประเภทอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูบในกลุ่มเด็กและเยาวชน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกองประกวดนางงาม Heritage International ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมททีเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวประณิตNew Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะกัวรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดเพลางายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนรวบรวมนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดิ
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะครับปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของใน

หลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมานะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: วัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: เอามาจากไหนหร
2: ออยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
1: ไปอยากรู้อยากรู
2: ้นี่ไง
1: เอาบ้านดีกว่า
2: เอาเลยไอ้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ World Wide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกาละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูงี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็ม

0: ัวหมดเลยค่ะ
1: กองเต็มไปหมดเลย
0: บางครั้งก็เอามาเล่นเป็นหนวดเซนต้าเลยล่ะ
1: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การ

0: เดี๋ยวพี่เปรี้ยวจะให้น้องๆแข่งทำฟองโดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: าดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลย
1: นะ
0: ให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2
2: แตก
3: แตก
4: ไม่มี
3: แต
4: ก
3: ไปๆ
4: ว้าวๆๆๆแต
0: กรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆเป่า
2: แตก
0: แ
2: ตกแตกแตกแตกแตกแตก
0: ว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
5: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุน
2: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
4: ว้าวว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: อู้ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
4: นี่ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
2: โอ้เดียจบไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นโอ้สูดลมด้วย
2: แตก
4: แตกแตกแตก
2: ใจจบแล้ว
0: โอเค
6: อย่าดื้อของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองเราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
7: สู้สู้นะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามีสามเบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์
7: อัจฉริยะอัจฉริยะ
0: สรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
7: ของหนู
6: ของหนู
0: ของหนูของใครของใคร
7: ของหนู
0: เดี๋ยวตัดสิน
7: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบของเนอะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
6: ผมครับ
0: มาร์คเพิ่มอะไรครับ
6: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
6: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
6: ๋
0: อโอเค
6: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
8: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
8: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับเลย
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
9: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพ

0: างมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้ขอดูของผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: อะไรอะ
3: เป็นล่องหนดูดู
0: นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ซะล่ะเป็นไง
0: เอาอีกรอบนะคะไม่เป็นมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
1: ใหญ่ใหญ่
3: มันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: โ
0: อเคยอดมากตบมือมาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของน้องเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
1: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะว่าแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: แล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะแบบเราเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแบบใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ใหญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แม่แล้วเรามาเป่าแข่งกันแต่ครั้งนี้เราต้องเป่าแรงๆนะไม่ต้องเก็บแรงไว้เลยพร้อมไหมคะรีบ
1: ค่ะ
0: 1 2 3

0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: คนแรกไปไหนก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงๆเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อครับ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: อนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: เนี่ย
2: ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงซักฟอกน้องๆคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมาร์กเลย
5: ใช่หนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยครับ
0: ได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยาก
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไร

Mm-hmm.

ผสมน้ำสบู่

0: ซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับกรีเซอรีนมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยกำจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆต้องจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
3: ใช่แล้วพวกเราก็เลย

0: คะในการละลายกรีซาลีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
1: ้ใส่มากเลย
0: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
2: ้โอ้ยมันแข็งอยู่ปาก
3: ข้างในอ่ะ
1: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
0: หมดแล้ว
1: รู้สึกว่า
0: แล้วต่อไปนะคะก็คือหนึ่งในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมเกลือและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
4: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดหนืดครับ
0: เหนียวเหนียว
4: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซาลีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
0: ดีมากค่ะ
3: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อมเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
0: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
5: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
0: ๆอ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ของเพื่อนๆเนี่ยมันแตกต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวอะคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ที่หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: อบแล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเนาะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของ

ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ฮ้ยนี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: ของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะ
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงเดี๋ยวใจเย็นไหนจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นก่อน

0: ว้าวต้นไม้ของด้วงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
2: แหมกินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
1: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
2: น่ากินใช่ไหมล่ะ
1: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับ

0: ฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกมันนะครับ
1: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
0: ฮีโร่คิดว่าแบบที่2หรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
1: ้
0: ส่วนแบบที่3อ่ะครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอ่ะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะที่2ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
0: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นจะแปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็จะตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
0: ไปเลยครับ
1: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
0: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวเกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
0: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
1: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีข้อปล้องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
0: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
0: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
1: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
0: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
1: พวกหัวมันเนี่ยนะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปรากของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยแหละครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
1: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
1: ม
0: ันคือยังไงครับ
1: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
0: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆกันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะค คำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีคอปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
3: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
4: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบนี่เนี่ยเฮ้ยโชะ
3: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
5: เฮ้ยทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
6: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
4: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆไอ้ต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
7: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
8: เดี๋ยว
7: เคล็ดลับไปเลยลุย

0: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สักแล้วครับ
1: ไม่ไหว
2: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยเอ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโอ้โหแบบว่า
3: อะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรก็รีบพูด
4: แล้
3: วก็พูดไปจบอีกฮะ
4: อยากขยับแ
3: หวกพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลย
3: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เง่าของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับ
2: เริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยทำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไง
0: อยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับ
2: ทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับ
1: โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับ
2: อ่าฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
3: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
2: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง
1: นี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดๆเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
2: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกนึงสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกนึงแบบนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นนึงนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
4: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวาน คนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำชั้นไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
0: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
1: อันแน่ทำอะไรอยู่ครับฮีโร่
0: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
1: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้ากินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
0: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นฮีโร่ปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
1: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าอ่ะซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากเนี้ยยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแหละ
0: ดีเลยนะครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
1: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่ม

0: ช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
1: โอ้โหสรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
0: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
0: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
2: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
3: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
4: เย้
5: ยอดเลย
6: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
7: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
8: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
5: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
7: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของพวกแมลงมากินกันเถอะ
5: แหมดีครับ
9: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าโอ้โ
5: หเฮ้ออะไร
10: ตีมือเราทำไมอนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
5: เกมไ
10: รแต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะน
11: าๆยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังไปคันคอยิบๆเลย
7: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
11: แล้วไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
7: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
11: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
10: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ไม่เป็นไรนะครับ
7: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
8: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดสวนสนุก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยาก
0: เอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต
4: ่เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย

0: ของกินพูดถึงพึ่งยางต้องของกินแน่นอนคำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
1: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
2: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
3: แรงต้านน้ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
3: ซูเปอร์สแปลช
0: ซูเปอร์สแปลช
3: ไวกิ้ง
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้ว
3: คือถังน้ำ
1: ถังน้ำถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะ
3: จ้
0: าทำอะไรจ้า
3: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
2: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไรหมุน
0: หมุนหมุนเดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
1: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่หรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
2: อาจารย์
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
1: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำ
3: อาจารย์ขยับ
0: ไม่หกออกมาขยับนิดหนึ่งได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
1: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หกไม่หกไม่หกไม่หก
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
3: หนูไม่ทำ
0: น
3: ะ
0: แน่แน่กลัว
3: อ
0: ยากลองใช่ไหมอ
3: ยากลอง
0: ให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอากันมาม
2: ันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
1: มาถึงตาน้องออกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: ปึ๊บนี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
1: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
1: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
2: คิดออกละครับ
0: ครับผม
2: ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: น
2: ี่
0: เอาละ
3: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำยิ่งเราก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเวียงกันอยู่เน
3: า
0: ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
2: ผมมีเรื่องสงสัยครับแรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงอะครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
1: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์

0: ำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่พวกเราถือในมือเนี่ยบนถาดของอาจารย์เลย
1: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
2: ตึงตึงตึงตึง
3: แก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
0: โอเคไหมอีกสักทีไหม
1: เอาครับ
3: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
0: ว้า
1: อาจารย์คะอาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
0: โอเค
1: ไปเรื่อยๆ
0: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
1: แค่ประมาณ
4: กระโดดเชือกครับอาจารย
1: ์โอ้พอแล้วค่ะ
0: เรียบร้อย
4: เดี๋ยวมันมาโดนที่ผมแล้ว
0: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
1: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถตีลังกากลับหลังได้เลยคิดดูเลยสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเหวี่ยง
1: เกี่ยวกับ
4: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศและเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
1: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงน้ำถ่วง
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
5: ไป
0: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
1: แม่เหล
0: ็
1: ก
0: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
3: เออาจารย์เอาของ2 อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
4: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
0: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
3: ถ้าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
1: จะแล้วล่ะค่ะ
0: จ้าไหนไอรีนว่ายังไงนะ
1: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
0: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กตุ้มเหล
1: ็กลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
0: ให้มันลอยเลยเหรอโอ้โห
3: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
1: เคยเจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
1: ่
0: นะนั่นที่ออกัสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆนะ
1: จอดรถ
0: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมเนี่ยตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะรู้สึกเฉยๆเน
1: า
0: ะ
1: หนูว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
1: มันเพราะมันเร็วขึ้น
2: มันจะมีแรงผักกว่าโอ้โ
0: อ้โอ้โอ้
1: ผักอย่างเงี้ย
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
2: ไม่เกี่ยวแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
1: ที่
0: คำว่าแรง G จริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เนาะเราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลัง

0: ถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอะ
1: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10

0: แต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังแล้วรถเบรกไปข้างหน้า
1: ห
0: ัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
2: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคทิ้งยางว่าไงครับ
1: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
3: หรือว่าแบบข้างหน้า
0: ไปข้างหน้า
3: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อยอ่ะ
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
3: ไปข้างหลัง
0: ค่ะแล้วลูกโป่งข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
1: ไปได้ไหม
2: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
0: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
2: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเรานะพวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
1: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้วลูก
0: ตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้สองแบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยจินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกแพ้แต่มาดูเราจริงๆ
3: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
0: ใช่ย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
1: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยคร
0: ับถูกต้อง
1: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
0: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบล่มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายเนี้ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี้ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี้ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามคราวนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
3: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งเนี่ยจะลอยแนวจะสวนทางเนี่ยเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลย

0: มีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงอะไรเนาะจะว่าไปแล้ว
1: เราจะเล่นอะไรหรอคะ
2: รถไฟผง
0: อย่าเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้วอ
0: าจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวเนี้ยสนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหว
0: ครับโอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูผิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละแม่เห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยคร
0: ับแล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิวหยางกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิวหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิวหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: หน้าม่วงเลย
0: หน้าม่วง
1: หน้าซ
0: ี
1: ด
0: เลย
1: ผมม
0: า
1: ช
0: ิวแหมตอนนี้เลยยิ้มแหมอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงเราพร้อมไหมถ้าพร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกรดเลยลุยลุยเลย

ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวนึงก็คือใช้คําว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีนึงก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวล

0: แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วเพราะเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไง ที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือเปล่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
2: ใช่ไหมคะ
0: เขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วๆเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทางบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: พลาดกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดย

0: มชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยัง ป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูรูปเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: มัน
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนก
1: ัน
2: เร
1: ีย
2: ก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่าไม่ได้ยาว
2: เหมือนกันเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
2: ครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์ชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษบอกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 กว่าล้าน
2: ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบ

0: แล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
1: มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ
1: ผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์นะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วช
2: ุ
1: มชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
2: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่งั้นไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขา
1: ฉ
2: ะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
2: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
2: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อนุมัติเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาอะไรต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัวอีกแล้ว
0: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
0: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
0: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวม
0: รูป
1: ทรงรูปสูบเหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัส
1: ด
0: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำได
1: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: ของร้านแน่นอน
1: จ้ะ
2: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
2: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
2: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
2: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: แล้วเมนูเด็ดร้านอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
2: ครับ
1: เป็นชูชี
2: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
2: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
2: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
2: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
2: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
2: แกงป่า
1: ใช
2: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
2: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
2: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
2: เราไม่ต้องมาอีก เดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

0: มครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังและตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกัน
1: We'll be right back.
0: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่ๆพี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองเท่านั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกำเท่าไหร่
1: กำละ10บาท
0: โอ้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์น
1: ะ
0: มาขายกำละ10บาท
1: โอ้
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค่ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ้านี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ้าเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่น
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่มันเป็นดินรวดเหมือนขุยตุ่น
0: อ่
2: ะจะงามทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา

0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
1: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
1: อันนี้ปลาอุกแรครับปลาอุกแรทําเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทําน
0: ี่ถุงนี้เท่าไหร่จ๊ะ
1: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
1: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
1: ถุงละ70บาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
2: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
2: จ้ะอันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี้มะนาวเนาะนี่อะไรจ้ะ
2: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
2: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
2: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
2: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
2: โอ้โห
0: นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลย
2: ใช่ค่ะ
0: จากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
2: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
2: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
2: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
3: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุร
0: ีทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
3: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลรูปเป็นปลา
0: โอ้นี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
3: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
3: กระปุกละ50บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
3: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80บาท
0: กิโลละ80
3: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
3: ม
0: ี
3: น้ำ
0: เลยนี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
4: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
4: ก
0: ็
4: คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
4: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไง
4: ก็คือตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
4: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% ไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะอิเวกับรัชบุรีค
0: ่
4: ะ
0: โอ้หุยมีสตอรี่ด้วยอ่
4: ะ
0: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก 7:30 เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ 17:00 นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวเช้าก็ได้
5: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียง

เนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงตัวมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซองร้อยเหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโน้ว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียง

แบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ในรายการ e-learning with Raj Good School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์

0: ชาติ
1: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เฉือโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
3: ก็จะถูกคนขั้นสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่าง

0: ันใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอเหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
1: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
2: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
3: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
2: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
2: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
2: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็เซ็งหน้าไม่ได
4: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
4: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
2: เพราะว่า
5: เต่าพยายามท้า
3: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลยทำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
6: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
7: ที่สุดแล้วที่สุดความรู้
6: เต่าม
8: ันเพ่จันทร
9: ์ติเจอ
10: ดาวค่ะ
11: วันที่สองเกิด
12: ได้งีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อ่ะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
2: ผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
2: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอ่ะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
2: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
2: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างที่กันมันพวกที่เราคิด
0: เต่า
2: ที่ผมเรียนที่บ้าน
0: โอเคว
2: ิววิววิว
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
2: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
2: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได
2: ้
0: หรือใช้รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
2: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได
0: ้ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถือว่าผิดกติกา
2: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครู

0: ให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
1: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นไหม
1: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนตอนที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะให้โพสต์วิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคำเม้นช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
0: มีสีอยู่

ทอร์โบจริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเคดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: มีเหลือเตาเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าน้ำมันติด
2: ผมยังได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
2: ก็เคยกัน

0: 烤米素 ，OK。ขอพี่อันอุ้ยสวยมากเดต้า
1: ไม่เอาด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ
2: เต่าระเบิดเลยนะ

0: เราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกว่าพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
1: เร็วเร็วแต่ยากที่จะโผล
0: ่พี่พินบอกว่า
1: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากคือมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
2: เร็วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
3: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
3: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
3: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุข
3: แล้วก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดตั้งปุ่มปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
1: ไม่มีเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
1: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อดื้อดื้อ
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้างเยอะเลยมีใครใช
4: ้มีใครใช้ฟ้าได
0: ้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
1: ได้ใช้ต้องสเก็ต
0: นะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
1: สเก็ตมันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันได้ความเหมือนเดียวกัน
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
3: ได้
0: ทำไมพี
3: ่
0: พี่ปุณถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ
3: เพราะว่ามันไม่กดดันให้ไง
0: โอเคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น
3: ถ้าคุณเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น
3: ก็ทำรถเข็นที่มีเทอร์โบติดหลัก
0: ถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เธอทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
5: อ
0: ัน
5: หนาเดี๋ยวเราต้องวาดตรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
6: ไทคุณ
0: ไทคุณ
6: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
3: กันไหม
1: ใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
7: เป็น A
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
3: เป็น B เป็น A
0: โอเคคุณครูถามมาอีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้น
3: เด็ก
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
8: คนอยู่นี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือ เรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
2: เข้า
0: ใจขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
4: ยกมือดิถ้าทำคือใ
0: จนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
7: แล้วบอกเพื่อนแบบครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
8: นี่ตอบมาเลย
0: B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
9: ยิ่งตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
10: ก็ได้ไป
11: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
12: เอาไปส่ง
13: เอ้ยไปบอกครูว่าป่วยอยู
11: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็นบีนึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
14: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังและให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังถึงนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซมอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อน B ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายทีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: คุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่โทรศัพท์ไปหาแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังไงเพื่อนแล้วก็ขโมย
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่ก้าวแมน
0: ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณแต่ว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งได้หรือ
0: เปล่าเขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ขอ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายให้เพื่อน
0: ค
1: อยกินกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
2: โอนจ่าย
1: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวแล้วจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังว
3: ิ
0: ธ
3: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลย
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ต่อไปขอฟังวิพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
4: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยพี่ปูนว่าไงคะ
5: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
6: แล้วผมให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
6: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ

0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหา2เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะโอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
1: แล้วก็บัตรบ้านโอเค
2: คร
1: ู
2: ไทย
1: ท่าน
2: เป้าแหวน
1: น
2: ักเรียนเป้าแหวน
0: นักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
3: หาวิธีออกจากเขาวงกต
4: ก็เรื่องเราใช่เหรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
5: ผมอยากได้เลขแน่อย
0: ากว่าพี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้มากกว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
6: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้เนี่ยล่ะค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: มีสุขที่ใช้ดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
7: ทางลัดจุ๊บในทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
7: ทางลัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
7: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
7: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเคเลย

0: โอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำเป็นทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่สามนะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะ

0: ีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยคือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจจะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม่กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กวาดเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือก เราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จมากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่ไหมคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับ การทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดตอบ

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: ดรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักครับ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุน
3: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นลูกลายเป็นกลมๆมะสิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกตมี2 สี 2 สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
1: ๆ
0: แต่ส
1: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
3: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึงปลายทางก่อนกันไอริน
1: ขนาดเล็กค่ะ
0: บอส
4: ขนาดเล
0: ็
4: ก
0: ยิ่งยัง
4: คร
0: ับ ใหญ่ใช่ไหมเอาล่ะนั้นอยากรู้ไหมว่าใครจะถึงพื้นก่อนกัน
3: เอาละสิครับน้องๆทายกันใหญ่เลยเอ๊ะแล้วขนาดไหนจะถึงปลายทางก่อนกันนะไปดูกันเลย
0: เอาละนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไหนจะไปถึงปลายทางก่อนกันทุกคนช่วยสังเกตด้วยนะนับถอยหลังให้จ้าหน่อย
1: 3 2 1เอาเล็กโซ่เอาเล็กโซ่ใส่เอาเลย
0: อาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวการบอกว่าอันไหนมันควรจะไปไวอันไหนควรจะไปช้าพวกเราคิดว่าเพราะอะไรขนาดเหรอ
1: ผมคิดว่าไซส์
0: กับขนาดเหมือนกันแบ่งมีแปลให้อาจารย์ด้วย
1: น้ำหนัก
0: มีผลไหม
1: มีน้ำหนักยิ่งเยอะ
0: มันจะยิ่งเร็วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราเทสเองเลยทดสอบโดยการเพิ่มน้ำหนักให้กับมันพวกเราเห็นดินน้ำมันไหม
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: มาดูซิว่าใครจะทำให้ท่อ PVC วิ่งได้เร็วที่สุด
3: มาเริ่มที่ของน้องไอรีนกันก่อนครับมาดูกันว่ากระบอกกรวงกับกระบอกตันอันไหนจะกลิ้งไปถึงปลายทางก่อน
1: ณขณะนี้เราจะเริ่มขึ้นแล้ว
0: ให้สัญญาณนับถอยหลัง
1: 2 1เริ่มเลยครับ
0: เป็นไง
3: รอบนี้มาดูของน้องผิงหยางกันบ้างว่าจะเป็นยังไง
5: ผมเป็นซูชิไส้ผักซูชิไส้ผักไม่ใช่ผิดรายการแล้ว
0: โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกับอันที่เป็นอันกลวงเหมือนเดิมเอานะ
1: 3 2 1 Let it go
0: เป็นไง
1: เร็วกว่า
0: ใช่ไหม
3: รอบนี้มาดูของน้องบอสกันครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
1: 3 2 1
0: แน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าทันทีที่เราใส่มวลเข้าไปก็คือดินน้ำมันเข้าไปเนี่ยทำให้มันกลิ้งลงได้เร็วขึ้นถูกไหม
3: คราวนี้เรามาดูของน้องๆทั้ง3คนพร้อมกันไปเลยว่าใครจะชนะ
0: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วให้สัญญาณกันด้วย
1: 3 2 1เริ
3: ่มโอ้โหเข้าเส้นชัยพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยเอว่าแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะครับอาจารย
5: ์เมื่อกี้มันเท่ากันเลย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เท่ากันเลยค่ะ
0: เมื่อสักครู่พวกเราพอจะเห็นแล้วว่ามันแทบจะสูสีกันเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พวกเราให้เหตุผลอาจารย์ว่าใครน่าจะถึงก่อนถึงหลังนี่เพราะอะไรนะ
1: เพราะว่ามันน้ำหนักความหนักค่ะ
0: ความหนักใช่ไหมในบรรดาของเรา3 คนใครหนักสุด
1: ของพี่ผิงหยางค่ะ
0: ของผิงหยางหรือตัวผิงหยางหนักสุด
1: ตัวผิงหยาง
3: อาจารย์ครับเป็นน้ำหนักของท่อ PVC ตั้งหากครับไม่ใช่น้ำหนักตัวของน้องผิงหยาง
0: อาจารย์ถามว่าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เอาของพี่ผิงหยางมาแล้วเอามาสู้กับรุ่นเหล็กอาจารย์คิดว่าใครจะชนะ
1: เหล็กค่ะ
0: เพราะ
1: มันหนักมัน หนักกว่าม
0: าเลยมาผิงหยาง
3: มาดูกันครับว่าท่อ PVC ของน้องผิงหยางกับแท่งเหล็กของอาจารย์ใครจะชนะ
0: ทดลองที่เราทำมาทั้ง2อันสังเกตเนาะพวกเราทุกคนอัดดินน้ำมันเข้าไปเนี่ย3ขนาดน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ก็ปล่อยปุ๊บมันก็ไปเหมือนกันอาจารย์เองเอาเหล็กชิ้นนึงที่หนักสุดๆเลยก็ไปเท่าๆกันอยู่ดีสรุปได้ว่าอะไร
4: หรือว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวนะคะ
1: อาจจะเกี่ยวกับลักษณะของ
0: เยี่ยมยอด
1: สิ่งที่เรามาหมด
0: ที่เราต่อมาใกล้เคียงทั้งหมดเลยคือนั้นอันที่1ที่เราสรุปได้เลยก็คือน้ำหนักหรือมวลของมันเนี่ยไม่มีผลสองก็คือจริงๆแล้วต้องดูที่รูปร่างของมันนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงแม้อาจารย์จะเอาเหล็กมากริ่งเหล็กก็ยังคงกริ่งด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันเพราะรูปร่างเดียวกันมันเป็นทรงกระบอกตันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันกริ่งง่ายอะไรที่มันกริ่งยากหรืออะไรที่มันหมุนง่ายอะไรที่มันหมุนยากอาจารย์เลยจะมีอีกการทดลองนึงมาให้พวกเราได้ทดลองกันดู
3: มาสู่การทดลองที่สองจะยากและท้าทายแค่ไหนไปชมกันเลย
0: เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์อยากจะให้พวกเราลองบาลานซ์ไม้เมตรด้วยมือของเราเนี่ยดูซิว่ามันยากมันง่ายยังไง
4: ก็ขอลองนะ
0: ลองนะเดี๋ยวให้ลองทีละคนและจำความรู้สึกเอาไว
3: ้โถน้องไอรีนตั้งท่าซะดีเชียว
0: ถ้าพร้อมแล้วปล่อยมือ
3: ไหวไหมครับเนี่ยน้องบอส
0: อ่ะพี่ยางลอง
4: จับความรู้สึก
3: น้องผิงหยางหน้าตาสะใจเลยนะที่ได้แกล้งอาจารย์น่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม้เนี่ยมันพยายามที่จะล้มเนาะ
4: ค่ะ
0: ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็คือมันกำลังจะหมุนเราควบคุมมันยากเพราะว่าการทรงตัวของมันทำได้ลำบากถ้าอาจารย์อยากจะทำให้มันหมุนหรือมันล้มยากขึ้นอาจารย์จะทำยังไงดี
3: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว
0: อาจารย์มีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งพวกเราสังเกตเนา
4: ะ
0: ไอ้ตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักพอสมควรอันนี้เป็นตัว C clamp อาจารย์สามารถเอามันหนีบของได้สิ่งที่อาจารย์ทำคืองี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาถ่วงคือคำว่าถ่วงคืออาจารย์จะมันหนีไปที่ปลายอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราเทสก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทำเหมือนเมื่อสักครู่ใหม
4: ่
0: ก็คือเลี้ยงไอ้เจ้าไม้เมตรตัวนี้บนมือหรือบนนิ้
4: ว
0: คิดว่าจะง่ายหรือมันจะยากกว่าเดิม
4: ยาก
0: กับอีกวิธีนึงอาจารย์บอกเอาใหม่อาจารย์กลับอันนี้ลงมาด้านล่างอันไหนจะง่ายกว่ากัน
4: เอาน้ำหนักถ่วงไว้ข้างล่าง
0: โอเคเยี่ยมยอดนั้นเรามาทดสอบกันเลย
3: ว่าแล้วน้องผิงหยางก็ขอลองก่อนเลย
0: ลองเลี้ยงดูซิว่ามันยากหรือง่ายก็ยังยากอยู่ไหม
1: ยากกว่าเดิม
0: คราวนี้ลองอีกแบบลองดูท
4: ุ
0: กคนออกห่างง่ายยาก
4: ค่อนข้างยาก
0: ยังยากอยู่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์จะลองกลับด้านนะ
6: อันนี
0: ้ทุกคนขอสถานที่
4: แต่ว่าอันนี้ง่ายกว่าค่ะ
0: ง่ายไหมรู้สึกไหมว่ามันง่ายขึ้นไหม
4: เพราะมันระบาลานซ์จาก
0: ง่ายขึ้นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่มวลก้อนนี้มันอยู่ที่ด้านล่างใกล้กับบริเวณที่มันจะหมุนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ไปอยู่ไกลๆทำให้ไอ้การหมุนของไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายนี่นะเนี่ยสังเกตเนาะแต่ทันทีที่ดันกลับไอ้เจ้านี่สังเกตว่าถ้าเกิดอาจารย์พยายามจะหมุนตรงนี้อาจารย์จะรู้สึกเลยว่ามืออาจารย์เนี่ยต้องทำงานเยอะหน่อยคือมันจะหมุนได้ยากขึ้นทุกคนลองหมุนดูยากนะรู้สึกต้องใช้ต้องเกรงมือนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเรากลับด้านดูแล้วลองพลิกดูอันนี้เบาสบายใช่ไหมอ
4: ่
0: ะและนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะนำเสนอให้เรารู้จักกับคำนี้เราเรียกคุณสมบัติตัวนี้ว่าความเฉื่อย
4: ความเฉื่อย
0: แต่เป็นความเฉื่อยต่อการหมุนเฉื่อยต่อการหมุนก็คืออะไรที่ตามที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือหมุนยากคืออยากจะไปหมุนเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะไปถ้าอย่างนี้ถือว่าหมุนง่ายอย่างเงี้ยความเฉื่อยต่อการหมุนน้อยโอเคเนาะในทางฟิสิกส์เรามีคำนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อย
3: โมเมนต์ความเฉื่อยก็คือปริมาณที่บ่งบอกถึงความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการหมุน
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่อาจารย์เอามวลขึ้นไปด้านบนนี้อย่างเงี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยมากมันก็เลยจะหมุนยากหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ทำอย่าง
4: น
0: ี้โมเมนต์ความเฉื่อยน้อยโอเคเน
4: า
0: ะแล้วตัวการที่ทำให้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมากจะน้อยก็คืออยู่ที่ว่ามวลมันอยู่ไกลหรือใกล้กับบริเวณที่มันเป็นตัวจุดศูนย์กลางการหมุนนั่นเองเอาละงั้นทุกคนรู้จักคำนี้แล้วเนา
4: ะ
0: คำนี้เรียกว่า
6: โมเมนต์ความเฉื่อย
0: เยี่ยมยอดแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะได้ให้พวกเราเห็นตัวอย่างในเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโมเมนต์ความเฉื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกันตอนนี้เราทุกคนอยู่ที่ลานไอซ์สเก็ตซับซีโร่นะครับรู้ไหมว่าวันนี้อาจารย์พาพวกเรามาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยจะมาทำอะไรทำอะไรครับ
4: มาเล่นไอซ์สเก็ต
0: เล่นเป็นหรือเปล่า
3: ดูจากท่าเขินของเราแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นใช่ไหมล่ะครับน้องบอส
0: ครับผม
1: กินน้ำแข็งใส
0: กินน้ำแข็งใส
3: ของกินอีกแล้วนะครับน้องผิงหาง
0: ถ้าไปดิน
4: รู้แล้วค่ะมาฝึกหมุนหรือเปล่าคะ
0: มาฝึกโอ้นี่ฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมาฝึกหมุนแล้วพวกเราคิดว่าเราจะมาหมุนอะไรกัน
4: มาหมุนตัวเองค่ะ
0: พวกเราจำกันได้ไหมว่าเราทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการหมุนกันไปในสตูดิโอแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพยายามทำกันในการทดลองนั้นก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องของการหมุนเนา
4: ะ
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีการหมุนให้ดูกันอีกแบบเต็มๆแต่แน่นอนพวกเราคิดว่าใครจะหมุนในพวกเราทั้งหมด4คนที่ใครจะหมุน
4: หนูไม่เอาหนูไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
4: อาจารย
0: ์ไม่น่ารอดนะอาจารย์หมุน
3: อ้าวถ้าอาจารย์ไม่ไหวแล้วใครจะไหวล่ะครับ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้พบกับคนที่น่าจะสามารถทำให้พวกเราเห็นการหมุนได้ชัดเจนที่สุดต้อนรับพี่พร้อมครับผม
7: สว
0: ั
7: สด
0: ี
7: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องพร้อมได้มีประสบการณ์ไปแข่งขันไปทำอะไรมาบ้างแล้วครับที่ผ่านมา
7: หนูเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่8ขวบค่ะแล้วก็
0: 8ขวบ
7: ประมาณ9ขวบก็เริ่มไปแข่งต่างประเทศเยอะขึ้นล่าสุดเมื่อตอนต้นปีหนูเพิ่งไปญี่ปุ่นมาค่ะรายการ Asian Winter Game
0: การเล่นสเก็ตเนี่ยมันยากมันง่ายยังไงครับ
7: ช่วงแรกๆที่หนูเล่นไม่เป็นก็ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพอเริ่มคุ้นเริ่มชินกับความเร็วของมันก็เริ่มพอไปได้
4: แล้วเวลาที่จะไปต่างประเทศจะเล่นไอซ์สเก็ตไปถึงต่างประเทศเลยหรอคะ
3: เออถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคงเมื่อยหน้าดูเลยนะครับน้องบอส
4: เวลาพี่หมุนพี่มึนนะคะ
7: มึนนะแต่ว่าชินหมุนไปเรื่อยๆจะชิน
1: พี่ตีลังกาได้หรือเปล่า
7: โอ้ยพี่ตีลังกาไม่ได้ค่ะ
3: ผิงหางนั่นเขาเรียกว่ากายกรรม
0: ที่ถามคือมันมีวิธีการแก้มึนไหมครับเข้าใจว่าพอเราเห็นเนาะมันต้องหมุนเยอะเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่เป็นเทคนิคไหมครับเพื่อจะได้ให้เราไม่รู้สึกมันมึนมากจนเกินไป
7: เทคนิคของหนูก็คือพยายามหลังหมุนเสร็จจะโฟกัสกับที่จุดหนึ่งจุดค่ะ
0: อ๋อคือต้องโฟกัสที่จุดหนึ่งเอาไว้เพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเนาะอ๋อโอเคเอาแหละพวกเราทุกคนอยากจะเห็นพี่พร้อมเขาโชว์เรื่องของการหมุนกันหรือยัง
6: อยากค
0: ่
6: ะ
0: ถ้าอยากแล้วก่อนที่เราจะไปดูพี่พร้อมโชว์การหมุนและลีลาการสเก็ตให้เราดูไอรินใส่อะไรมาเนี่ย
4: รองเท้าไอสเก็ตค
0: ่
4: ะ
0: ไหนมันดูเหมือนมันพร้อมที่จะไปโชว์มากเลยอ่ะไอรินจะไปเป็นคนหมุนให้ดูแต่ก่อนไหม
4: ไม่ค่ะผมมีบอกค่ะให้พี่ไอรินไปเล่นก่อนพี่พร้อมดีกว่าครับ
0: นะมี
3: เราไปดูลีลาการเล่นสเก็ตน้ำแข็งของน้องไอรินและมืออาชีพอย่างน้องพร้อมกัน

0: โดดมีกระโดดยอดเลยครับพี่พร้อมพวกเรามีคำถามอะไรที่อยากจะถามพี่พร้อมเขาไหมหลังจากเห็นแล้วอ่ะถามเลย
1: หนูอยากรู้ว่าค่ะแค่การทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร
0: ็
1: ว
0: อ๋อทำไมกลางมือถึงช้าทำไมหุบมือถึงเร็วอ๋อ
2: เพราะว่าตอนที่เรากลางมือแรงต้านมันจะเยอะกว่าตอนที่เราเก็บมือ
1: ซ้อมนานมากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่เดือนคะ
0: โอ้เรื่องการซ้อม
2: อ๋อที่ซ้อม6วันต่ออาทิตย์ค่ะ
3: แล้วทำไมตอนที่เริ่มยกขามันถึงดูช้าๆแล้วมันก็ค่อยๆเร็วไปเรื่อยๆ
0: ครับ
2: เพราะว่าตอนที่เรากำลังยกขาแขนกับขาเราอยู่นอกตัวที่เป็นแกนกลางใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดึงมันเข้ามาใกล้ๆเหมือนมันจะยิ่งเพิ่มความเร็ว
0: อยากจะฝากน้องพร้อมช่วยเชิญชวนเยาวชนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬาสเกตเนี่ยไม่ทราบมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอยากจะให้น้องๆที่บ้านเนี่ยจะเริ่มยังไงดีครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆมาลองเล่นดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะมันมีเสน่ห์ในตัวของมัน
0: มีเสน่ห์นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพร้อมมากนะคะขอบคุณพี่พร้อมเท้าค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่เราได้เห็นพร้อมเขาแสดงการเคลื่อนที่แบบหมุนๆให้เราเห็นสวยงามเลยเน
1: า
0: ะสวยงาม
1: มากเลยค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ครั้นที่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำหมุนๆอย่างพี่เขาก็คงไม่ไหว
1: ไม่ไหวค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่อาจารย์เห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ถามพี่เขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเวลาหมุนตัวเนี่ยจะต้องมีการเอาแขนเข้าเอาแขนออกมีการเอาขาเข้าเอาขาออกพี่เขาอธิบายเรื่องของว่าอันนี้แรงต้านแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องแรงต้านที่พี่พร้อมเขาพูดกันอีกนิดนึงดีไหม
1: ค่ะดี
0: ซึ่งคราวนี้อาจารย์มีการทดลองมาให้พวกเราได้ทำ
4: เอ๊ว่าแต่การทดลองจะเป็นแบบไหนไปดูกัน
0: เดี๋ยวเราจะจำลองสถานการณ์การหมุนที่เหมือนกับที่พี่พร้อมเขาทำนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราหมุนไม่ได้นี่เดี๋ยวเรานั่งเก้าอี้แล้วกันเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้ความรู้สึกของการที่ว่าในจังหวะที่หมุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปร่างของเราว่ามันจะมีการหมุนเร็วขึ้นอย่างที่พี่เขาทำได้บนลานสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
4: เอ้าทำไมน้องบอสไปแซวพี่ผิงหยางอย่างนั้นล่ะครับ
0: พร้อมเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเขาอยากจะหมุนเร็วๆเขาต้องทำยังไง
3: เขาต้องเอาแขนเอาขาแล้วก็หุบเข้ามาอยู่ตรงศูนย์กลางมันจะเร็วขึ้น
0: ถูกต้องก็คือพี่เขาอธิบายว่าเราจะมีแกนผมอยู่ที่ตรงกลางลำตัวเรา
4: เรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าโดยมีอุปกรณ์ในการทดลองนั่นก็คือดัมเบล
0: คราวนี้สิ่งที่เราจะเรียนแบบลักษณะการหมุนของพี่พร้อมเขาก็คือเดี๋ยวให้ผิงหยางกางแขนออกก่อนโอเคนะระวังหัวด้วยและเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทั้งสองช่วยกันหมุนแล้วพอผิงหยางหมุนได้สักพักนึงอย่าหุบแขนเข้าโอเคนะหุบแขนเข้าแล้วดูซิว่าหมุนเร็วขึ้นคล้ายๆกับการหมุนบนลานสเก็ตของพี่พร้อมเขาไหมอ่ะลองเลยมาปล่อยหุบแขนเข้า
1: ช้าลงค
0: ่ะแต่เหมือนมันจะช้าลงด้วยตัวมันเองไม่ใช่จากการหุบเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมหมุนเร็วๆ
1: ไปคือ ให้หมุนเท่าไหร่
0: ผิงหยางทำอย่างนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้านะเพราะดูจะเหนื่อยด้วยนะ
4: ดูถ้าผิงหยางจะไม่ไหวงั้นรอบนี้อาจารย์หมุนให้ดีกว่า
0: เอาเรากลับกันเมื่อกี้เรากลางมันหมุนยากเราเริ่มจากหุบก่อนและดูซิว่าถ้ากลางปุ๊บมันเราจะหมุนช้าลงไหมลองดูนะเอานะน้องมอสพร้อมเอานะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปกลางแขน คือเท่าที่ดูแล้วบังเอิญพวกเรายังตัวเล็กกันอยู่ก็เลยไม่สามารถปั่นเองได้พอให้เพื่อนๆช่วยกันปั่นมันก็เลยไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูดีกว่าแน่มา
4: เอาละครับรอบนี้อาจารย์จะหมุนโชว์เด็กๆกันแล้วมาดูกันว่าอาจารย์จะเป็นยังไง
0: เราทุกคนถอยออกถอยออกถอยออก
3: อาจารย์ลงทุนเองเลยเหรอ
0: ถอยออกจากรัศมีแขนอาจารย์อย่าให้ใกล้ๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหมุนตัวเองโอเคนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะหุบแขนเข้าแล้วพวกเราสังเกตนะว่าอาจารย์เปลี่ยนลักษณะการหมุนไปยังไง
3: มันเร็วขึ้นนึงอะครับ
0: อาจารย์มึนเร็วขึ้นไหมเมื่อกี
1: ้เร็วขึ้น
0: อย่าให้อาจารย์ต้องทำอีกรอบเลย
3: เทคนิคที่พร้อมบอกว่าให้โฟกัสไปตรง
0: ที่จุดหนึ่งใช่ถูกต้องนั่นจะเห็นว่า ตอนที่อาจารย์เริ่มหุบแขนเข้ามาปั๊บ
3: มันเริ่มเร็วขึ้น
0: สเกลอาจารย์หมุนเร็วขึ้นทันทีแล้วพออาจารย์กางแขนออกไปปุ๊บมันก็ช้าลงนี่แหละคือรูปร่างลักษณะของการเปลี่ยนแปลงการหมุนที่พี่พร้อมเขาทำให้ดูสเกลพอเขาหุบแขนเข้าพอมาอยู่บริเวณกลางลำตัวแทบจะทั้งหมดเนี่ยทำให้การหมุนเร็วขึ้นคราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะอธิบายพวกเราเมื่อสักครู่นี้พี่พร้อมอธิบายว่ามีคำว่าแรงต้านอยู
1: ่
0: แต่คราวนี้อาจารย์อยากจะขยายความเรื่องของแรงต้านในที่นี้ไม่ใช่แรงต้านที่เราคุ้นเคยในเรื่องอย่างเช่นแรงเสียดทานหรือเวลาเรามีอะไรมาต้านเราไม่ใช่แต่ความหมายของพี่พร้อมคือจำการทดลองที่เราพยายามจะส่งไม้เมตรแล้วเราเอามวลไปเกาะด้านล่างกับด้านบนได้ไหม
1: จำได้
0: เรามีคำคำหนึ่งที่เราเสนอไปคำนั้นชื่อว่า
1: โมเมนตัม
3: เชื่อ
0: ไม่ใช่โมเมนตั
1: มความเชื่อ
0: โอ้เกือบแล้วยังไม่ใช่
1: มันเป็นความเชื่อ
0: เยี่ยมยอดมากพอโมเมนต์ความเชื่อซึ่งเราเคยอธิบายไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละอาจารย์พยายามจะให้พวกเรานึกถึงว่ามันเป็นความขี้เกียจมันเฉื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงและนั่นแหละคือความหมายของคำว่าต้านที่พี่พร้อมอธิบายก็คือตอนที่อาจารย์กางแขนออก
1: นี
0: ่เมื่อไรก็ตามที่เรามีอะไรก็ตามอยู่ห่างจากแกนหมุนของเราไอเนี่ยเราจะบอกว่ามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากแต่พอหุบแขนเข้ามาเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมเราถึงหมุนเร็วขึ้นเพราะสิ่งที่มันยังคงเหมือนเดิมคือคำว่าโมเมนตัมเชิงมุม
1: โมเมนตัมเชิงมุมกับโมเมนต์ความเฉื่อยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: เยี่ยมยอดเลยบอสมันเกี่ยวข้องกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เรามีขึ้นอยู่กับ2ปริมาณปริมาณหนึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยปริมาณที่2ก็คือเราหมุนเร็วแค่ไหนแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยในกรณีที่อาจารย์หมุน

0: ยู่เนี่ยถือว่ามีค่าเหมือนเดิมเอานะทุกคนคิดตามอาจารย์นะถ้ามันเหมือนเดิมแต่อาจารย์หุบแขนลงแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอาจารย์ลดลงอะไรจะต้องมาเพิ่มแทนนะ
1: ความเร็ว
0: เยี่ยมยอดความเร็วก็ต้องมาชดเชยกันเพื่อให้ปริมาณทั้งหมดมันยังเท่าเดิมอยู่โมเมนต์ความเฉื่อยกับอัตราเร็วของการหมุน2ตัวนี้รวมกันจะนำไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่าโมเมนตัมเชิงหมุนนี่แหละและสิ่งที่พี่พร้อมเขาหมุนและเขาหมุนเร็วขึ้นเพราะเขาพยายามลดโมเมนต์ความเฉื่อยของตัวเองเขาก็เลยไปเพิ่มอัตราเร็วของการหมุนของเขาได้นั่นเองนี่แหละคือหลักของฟิสิกส์ของการหมุนที่เรามานำเสนอในวันนี้
2: เข้าใจแล้ว
0: เข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: เยี่ยมยอดถ้าเข้าใจแล้วไปหมุนกันต่อไหม
1: ไ
0: ปแล้วโอ้หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วเหรอหมุนอีกแล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีเทียม 186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30

0: นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Docs ซึ่งเป็นนะคะซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลบนระบบคลาวด์ค่ะ Google Docs ทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานเหมือน Microsoft Word เลยค่ะทำงานทุกอย่างเพียงแต่ว่านะคะการทำงานของ Google Docs เนี่ยต้องอาศัยการทำงานบนอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเนื่องจากมันประมวลผลบนระบบคลาวด์นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ Google Docs ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะแต่การใช้งานต่างๆเนี่ยเหมือนกับ Microsoft Word เลยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูความสามารถของ Google Docs กันนะคะGoogle Docs เนี่ยนะคะมีความสามารถได้หลากหลายมากเลยค่ะนะคะทั้งสามารถทำงานแบบร่วมกันนะคะที่เป็นแบบเรียลไทม์สามารถที่จะสนทนาหรือความคิดเห็นการทำงานต่างๆร่วมกันได้รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ที่มีความหลากหลายมีความปลอดภัยในการจัดเก็บและสามารถเผยแพร่เอกสารต่างๆไปยังออนไลน์ด้วยนะคะอีกทั้งมันยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแชร์ไฟล์หรือว่าการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้งานได้นะคะอย่างหลากหลายค่ะจากความสามารถของ Google Docs ต่างๆนะคะเราลองมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Docs กันนะคะแน่นอนว่าการใช้งานของ Google Docs เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องมี Account เป็น Account ของ Google ซึ่งเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดของ Gmail นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ระบบเราต้องไซน์อินก่อนค่ะโดยการไซน์อินใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดไซน์อินได้เลยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะการใช้งานกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะพอเราเข้ามาสู่หน้าจอของ Google เราทำการไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าตอนแบบนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามันจะมีรูปโปรไฟล์เล็กๆซึ่งเป็นชื่อของเรานะคะว่าเราทำการลงชื่อไซน์อินใน username อะไรนะคะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่ในส่วนของตัว Google Docs กันเราก็คลิกที่ปุ่มเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมจุดๆๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เห็นคำว่า Docs นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บจะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรม Google Docs เลยนะคะจะสังเกตว่าหน้าตาของโปรแกรมตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน2 ส่วนนะ

คะส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของเอกสารใหม่นะคะหรือว่า new document นะคะซึ่งมันดีตรงนี้ว่า Google Doc เนี่ยมีการเตรียมเทมเพลต Gallery ให้เราด้วยนะคะถ้าเราอยากจะมีเทมเพลตหรือว่าเราไม่มีไอเดียเลยนะคะในการที่จะสร้างเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถที่จะคลิกที่เทมเพลต Gallery ได้หรือแม้กระทั่งส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถที่จะนะคะเข้าถึงเอกสารที่เราเคยใช้งานหรือว่าเคยเซฟงานหรือเคยเปิดมาก่อนแล้วนะคะมันก็จะอยู่ที่ Recent Documents คราวนี้เรามาลองเริ่มเอกสารใหม่กันในการจัดทำเอกสารใหม่เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะก็คือปุ่มแบรนด์นะคะพอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของนะคะ Google Docs ของเราเอกสารของเรานั่นเองเอกสารของเราตรงนี้นะคะจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนบนนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัวนะคะกับส่วนที่เป็นพื้นที่เอกสารที่เราสามารถพิมพ์งานได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวตรงนี้เนี่ยนะคะส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือตรงคำว่า Untitled Document Untitled Document ตรงนี้นะคะถ้าทุกคนคลิกไปแล้วนะคะมันก็คือเป็นการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งชื่อเอกสารต่างๆได้เช่นเราจะตั้งชื่อเอกสารว่าเราจะตั้งชื่อเอกสารว่า information system ก็ได้นะคะหรือตั้งชื่อเอกสารอะไรก็ได้ชื่อเอกสารตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่ Google Docs ก็จะสามารถก็จะทำการเซฟให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ก็ที่เราจะมาแนะนำคือส่วนของเมนูแล้วก็แท็บเครื่องมือต่างๆ2 ส่วนนี้ก็คือไว้สำหรับนะคะที่เราสามารถที่จะสั่งงานหรือสั่งคำสั่งต่างๆได้นะคะในเอกสารของเรานะคะจะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆ Microsoft Word เลยใช่ไหมคะแน่นอนมันเหมือนกันนะคะมันก็เลยทำให้เป็นแอปพลิเคชันที่นิยมเรียนรู้ง่ายนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูส่วนแรกกันนะคะในส่วนของเมนูไฟล์นะคะตัวเมนูไฟล์เนี่ยมันก็จะมีคำสั่งที่คล้ายๆกันนะคะในทุกๆโปรแกรมหรือทุกซอฟต์แวร์เลยค่ะตั้งแต่คำสั่งคำว่า new ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือการสร้างเอกสารใหม่นะคะตะกี้เรากดสร้างเอกสารมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งเอกสารเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารใหม่ซึ่งเป็นเอกสารเปล่านะคะเราจะเรียกมันว่า document แล้วก็อันนี้ก็คือ form template gallery ใช่ค่ะมันก็คือการเอามาจากพวกแพลตฟอร์มหรือเทมเพลตต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้เทมเพลตต่างๆที่โปรแกรมเนี่ยนะคะมีให้ได้อันที่2ก็คือในส่วนของopen นี้ก็คือจะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นไฟล์ที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆแล้วก็มาทำงานต่อได้นะคะ make กับ copy ก็คือการ copy ว่าการทำซ้ำไฟล์ต่างๆนะคะส่วนคุณสมบัติอันนึงที่ Google มีนะคะหรือโปรแกรมที่รันบนคลาวด์ทุกอย่างมีก็คือการแชร์เอกสารต่างๆนะคะการแชร์ตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์นะคะกับคนอื่นได้หรือว่าเราสามารถที่จะพับลิกต่างๆบนเว็บได้ซึ่งทุกคนนะคะสามารถที่ทำการแชร์นะคะได้2ที่ก็คือการกดจากเมนูไฟล์แล้วเลือกแชร์หรือการกดที่ปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มที่แชร์ปุ่มที่คำว่าแชร์สังเกตดูว่าพอเราทำการกดปุ่มแชร์ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอของการแชร์เอกสารให้เราเลยนะคะว่าเราจะทำการแชร์เอกสารอะไรบ้างนะคะซึ่งการแชร์เอกสารต่างๆมันมีเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยเงื่อนไขต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ในส่วนแรกเนี่ยนะคะ add people add group หมายความว่าเราสามารถที่ทำการเลือกคนที่เรารู้จักนะคะหรือเราสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารของเราเนี่ย direct โดยตรงไปให้กับคนที่เราต้องการได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทำการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะคะหรือกำหนดการเข้าถึงต่างๆในเอกสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็น restrict หรือว่า anyone with links ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดได้ว่าให้ทุกคนไหมหรือเฉพาะนะคะบางคนหรือว่าไม่ให้เลยหรือว่าสำหรับคนที่นะคะมี account ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมถ้าสมมติว่าเลือก anyone with links เราก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้อีกค่ะมันก็จะมีอยู่อีกทั้งหมด3สิทธิ์ก็คือ viewer commenter แล้วก็ editor นะคะ3สิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะให้ viewer ก็คือนะคะสิทธิ์สำหรับคนที่มองเห็นเอกสารเราเฉยๆนะคะหรือคนที่เราสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือคอมเมนต์ได้และสุดท้ายก็คือ editor คือสามารถที่จะกำกับแก้ไขได้อันนี้คือเรื่องของการแชร์พอเรากำหนดสิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม copy link นะคะมันก็จะทำการคัดลอกลิงก์เอกสารต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปแปะหรือว่าไปโพสต์ต่างๆหรือว่าส่งให้กับนะคะคนที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงเอกสารเราได้อันนี้คือในเรื่องของการแชร์รวมถึงเราสามารถที่จะเซ็นหรือว่าส่งไฟล์ไปทางอีเมลได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลอะไรต่างหรือว่าเซฟแล้วก็ส่งอีเมลเปิดอีเมลอะไรต่างให้เสียเวลานะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไฟล์
ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Microsoft Word ซึ่งเราถนัดและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะหรือเราโหลดเป็นไฟล์ PDF ได้หรือแม้กระทั่งการซิปไฟล์ต่างๆเราก็สามารถทำได้หมดเลยค่ะเราสามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะย้ายไฟล์ต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าในส่วนของตัวเมนูไฟล์นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำการควบคุมการเปิดปิดเอกสารหรือว่าการทำไฟล์เอกสารต่างๆนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูอีกเมนูนึงค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูของการ edit นะคะหรือเมนูของการแก้ไขจะเห็นได้ว่าเมนู edit ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนกับ Microsoft Word เลยนะคะเมนูเราจะมีเมนู undo นะคะแล้วก็เมนู redo เมนูก็ undo ก็คือยกเลิกใช่ไหมคะคำสั่งเดิมหรือทำนะคะ redo ก็คือทำซ้ำใหม่นะคะรวมถึงเราสามารถที่ทำการลอกนะคะตัดข้อมูล copy ข้อมูลอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ select เอกสารต่างๆด้วยหรือคำสั่งเมนู find and replace ก็คือการค้นหาแล้วก็แทนที่คำยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพิมพ์คำว่า marchเดือนนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมคะเราอยากจะทำการนะคะค้นหาไฟล์เราก็สามารถทำการค้นหาได้เช่นตอนนี้เราทำการค้นหานะคะไฟล์ March ก็คือเดือนมีนาคมแล้วเราอยากแทนที่ด้วยอะไรเราอยากแทนที่ด้วยคำว่าอะไรเราก็สามารถค้นหาแทนที่ได้นะคะเช่น you เสร็จแล้วเราก็สามารถที่ทำการ replace ได้เลยก็คือแทนที่คำได้เลยหรือถ้าสมมติว่าคำว่า March ปรากฏในเอกสารเราเยอะแยะไปหมดเลยเราก็สามารถที่จะทำการ replace all ได้สามารถที่จะทำการค้นหาก่อนก็ได้แล้วก็กด next ก็ได้นะคะแล้วก็ replace เห็นไหมคะมันก็ทำการแทนที่คำจาก March ก็เป็น you นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง find และ replace แต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำสั่ง copy cut copy แล้วก็ paste ก็คือตัดแล้วคัดลอกนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะต้องเคยทำแล้วแน่ๆเลยนะคะก็จะขอข้ามไปนะคะเราก็จะไปดูคำสั่งต่างๆอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของวิวตัววิวตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือจะกำทำการกำหนดนะคะหน้าจอของเราว่าเราอยากจะทำการรันหน้าจอแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการโชว์หน้าจอที่เป็นแบบ print layout นะคะหน้าจอตรงนี้ก็คือเป็นหน้าจอ print layout อยู่แล้วจะแสดงแม้บรรทัดไม้นะคะก็คือการโชว์ ruler เห็นไหมคะรูเลอร์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะโชว์รูเลอร์มันก็จะปรากฏมาใหม่เพราะฉะนั้นตัววิวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่นะคะเราสามารถที่ทำการคอนโทรลหรือควบคุมนะคะการมองหรือมุมมองต่างๆของเอกสารได้นะคะไปถึงเมนูฟอร์แมตนะคะในส่วนของตัวเมนูฟอร์แมตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเมนูของการจัดเอกสารจัดข้อความอะไรต่างๆซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจารย์พิมพ์คำว่าเทสเนาะสมมติอาจารย์พิมพ์คำว่า test แบบนี้นะคะคำว่า test แบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่ทำการจัดฟอร์แมตนะคะหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆได้เช่นอาจารย์อยากให้นะคะตัวอักษรเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงเราก็สามารถทำได้เช่นอาจารย์กำหนดเป็นตัวเอียงเห็นไหมคะคำว่า test มันก็จะเป็นตัวเอียงไปด้วยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพออาจารย์กำหนดตัวอักษรแล้วเนี่ยนะคะตรงเมนูแถบเครื่องมือตรงนี้ค่ะที่มีคำว่า B, ที่มีตัว B ตัว I ตัว U นะคะหรือการไฮไลท์หรือว่าสีต่างๆนะคะเราสามารถกำหนดจากแถบเครื่องมือได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปที่เมนูต่างๆเมนูต่างๆหรือแม้กระทั่งไซส์ต่างๆเองก็ตามนะคะเช่นอาจารย์อยากให้ไซส์เพิ่มขึ้นเราก็กดตัวนี้เลยค่ะไซส์มันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะทำการให้ตัวหนาเราก็สามารถที่ทำงานได้นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของการใช้นะคะเมนูของการจัดรูปแบบต่างๆซึ่งตรงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่านะคะในการจัดฟอร์แมตไม่ใช่แค่จัดแค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะคะเรายังสามารถที่จะจัดรูปแบบนะคะเป็นลักษณะของสไตล์พารากราฟต่างๆซึ่งเราสามารถกำหนดได้เช่นเราอยากจะให้มันเป็นเฮดดิ้งไหมหรือว่าอยากเป็นหัวเรื่องเราอยากให้มันเป็นไตเติ้ลไหมอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้แม้กระทั่งเราสามารถที่จะจัดข้อความให้เป็นอยู่ตรงกลางชิดซ้ายชิดขวานะคะก็คือ align and indent นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่ทำการจัดได้ซึ่งตัว align and indent ต่างๆเราก็สามารถกำหนดที่ไหนคะเราสามารถที่กำหนดที่ tool ตรงนี้ได้เลยค่ะที่เครื่องมือแถบเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถที่ทำงานได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์ก็ลองกำหนดดูมันก็สามารถทำการกำหนดต่างๆได้นอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวเมนู format เองนะคะเราจะมีการกำหนดระยะห่างด้วยในการกำหนดระยะห่างตรงนี้นะคะตัว format ตรงนี้เราสามารถที่กำหนด line and paragraph spacing ได้ซึ่งตรงนี้เราสามารถกำหนดระยะห่างได้เช่นเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างบรรทัดมากเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่กำหนดตรงนี้ได้เลย
นะคะในลักษณะของเครื่องมือต่างๆนะคะมันก็เราก็จะเรียนรู้ง่ายแล้วก็มีความคุ้นเคยต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงตัวคอลัมน์คอลัมน์นี้เราก็สามารถทำการจัดคอลัมน์นะคะว่าจะเป็นคอลัมน์เดียวนะคะหรือจะเป็นลักษณะของแบ่งเป็น2คอลัมน์หรือ2พารากราฟนะคะสังเกตยังไงคะว่าของเราแบ่งเป็น2พารากราฟแล้วไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ลองดูนะคะในส่วนของทางด้านตรงที่รูเลอร์ที่อาจารย์

เดียวได้เหมือนเดิมอันนี้คือการจัดคอลัมน์ต่างๆนี้ในส่วนของการกำหนด bullet and numbering นะคะสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะสามารถอาจารย์อยากจะใส่ตัวเลขนะคะเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่าสวัสดีและอาจารย์อยากจะใส่เลขลำดับอาจารย์ไปที่ bullet and numbering นะคะเลือก numbering list มันก็จะมีฟอร์แมตต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะเลยอะค่ะสมมติว่าอาจารย์เลือกอันแรกนะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นคำตัวเลขให้นะคะพออาจารย์กด enter เพื่อจะพิมพ์คำต่อไปนะคะมันก็จะขึ้นเลข2ให้ซึ่งการกำหนดบูเลตตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องกำหนดจากเมนูก็ได้ค่ะเราสามารถที่จะกำหนดจากแท็บเครื่องมือได้นะคะตัวบูเลตตัวเช็คลิสต์อะไรต่างๆนอกจากการกำหนดบูเลตต่างๆแล้วนะคะอันนี้คือแท็บแรกนะคะในการจัดรูปแบบนะคะข้อความต่างๆต่อไปคือส่วนของตัวเฮดเดอร์ในส่วนของตัวเฮดเดอร์ตรงนี้ก็คือการจัดนะคะส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารนะคะซึ่งการจัดส่วนหัวและส่วนท้ายของเอกสารตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากจะให้เฮดเดอร์ของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะรวมถึงเราสามารถกำหนดพวกเลเยอร์ต่างๆว่าอยากให้หน้าแรกแตกต่างหรือจะกำหนดเป็นหน้าคู่หน้าคีย์ได้สมมติว่าเรากำหนดให้มันเป็นค่า default คือ 0.5 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวเฮดเดอร์ถ้าเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวนะคะตอนนี้นะคะเราไปดับเบิลคลิกตรงส่วนหัวเราสามารถที่จะนะคะเห็นตัวเฮดเดอร์ต่างๆได้นั่นเองซึ่งตัวออปชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์เองใส่เพจนัมเบอร์หรือว่าเราจะเอาเฮดเดอร์ออกเราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่มออปชันคราวนี้เราลองนะคะใส่หมายเลขเราสามารถที่จะใส่หมายเลขได้นะคะว่าเราอยากใส่หมายเลขอะไรนะคะใส่ที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายนะคะแล้วก็กดตัวแอปพลายซึ่งการใส่หมายเลขตรงนี้เนี่ยนะคะทำจากตรงไหนคะมันเราก็สามารถทำจากฟอร์แมตนะคะเราก็เลือกว่าเพจนัมเบอร์ตัวเพจนัมเบอร์ก็สามารถใส่เลขต่างๆได้และก็คือในเรื่องของเพจ orientation ตัวเพจ orientation ตัวนี้นะคะก็คือการจัดวางแนวไงคะการจัดวางแนวเอกสารนะคะจนแนวตั้งหรือเอกสารเป็นแบบแนวนอนก็คือเป็น landscape นั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคได้แล้วก็สามารถที่จะทำการจัดเอกสารได้เอกสารของเราก็จะมีทั้งเลขหน้าแล้วก็มีทั้งข้อความนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของฟอร์แมตเราจัดไปแล้วเนี่ยเราเกิดรู้สึกว่ารูปแบบมันไม่ดีเลยนะคะเราอยากจะเคลียร์ฟอร์แมตทั้งหมดเช่นเราสมมติเราใส่สีตัวอักษรลงไปแล้วเราบอกว่าเราอยากจะเคลียร์เอกสารทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่ไปเคลียร์ฟอร์แมตได้เคลียร์ฟอร์แมตก็คือการทำให้ข้อความหรือว่าข้อมูลที่เราไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นค่า default ที่เราเซตขึ้นมานั่นเองอันนี้คือนะคะการแนะนำ Google Docs นะคะการใช้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำการใช้ Google Docs ในเบื้องต้นนะคะซึ่งเราจะได้รู้จักกับเมนูนะคะไฟล์เมนู Edit หรือแก้ไขรวมถึงเมนู Format ด้วยซึ่งในข้างหน้าเราก็จะเรียนรู้นะคะเมนูอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอีกก็จะเป็นการแทรกข้อมูลหรือเครื่องมือต่างๆที่ Google Docs เขาอำนวยความสะดวกหรือเขามีให้เราเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เบื้องต้นนะคะในบทเรียนหน้าทุกคนก็จะได้เรียนรู้เมนูคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูก

ทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และ

พื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: น้องมิว
4: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จแล้วมีลูกโป่งไงหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
5: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได้ค
0: ่
5: ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
6: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ
1: ่ะแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
4: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
5: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้เราไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
5: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
5: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
6: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: เคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
7: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
5: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
5: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
4: อันนี
5: ้ประมาณนี
4: ้ประมาณนี้แล้วก
5: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูก ลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทําแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
3: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
9: แต่เขาไปช่วยไอ้นี
10: ่ขอบคุณ
9: ไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
5: โอ้โหแรงอ่ะ
9: ไหนต้องปล่อยดีปล่อย
11: ไม่เอาปล่อยลอย
9: เกีย
11: ร
9: ติ
11: ลองเอาเชือกมาผูกดี
3: ก็ให้ตรงนี้มัน
9: เออใช่นี่ไหม
11: คุณปุ้บลอย
9: อ่ะลอยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
5: เฮ้ย
9: บอลไ
5: หน
3: ระวังหน่อยดิ
9: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
11: บอกแล้วว่ามัน
9: พี่เขาสูตรอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกถ้าเกิดถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
11: ออกกันไกลมากกันไกล
3: ขอกันไกลหน่อย
9: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
7: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
11: ถ
7: ้
11: าเกิดเราต้องใช้
3: แล้วต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
9: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
11: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
5: เล้งแกทำอะไรกันแน่
9: รวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงอัดออกซิเจนอ่ะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
7: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
12: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
5: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรจากตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
4: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
9: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
5: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
2: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
7: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าเอาไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเผื่ออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถือ

0: 1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทําให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทําให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ําหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ําหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างหนึ่งครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
1: ลอย
2: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่คร
3: ับ น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
4: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
0: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
5: 1 2 3ไป
0: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
6: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
6: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
6: พร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
6: 2 3
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2
0: ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
7: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
7: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหม

0: โอเคน้องมิว
1: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
2: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค่ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
3: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
4: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้ฟอร์โ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณ

นานๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะ

0: ที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็ทำอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
3: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: ครับ
3: เพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
3: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
3: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
3: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้น

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรียกเปรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชั่นเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะครับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ

0: congratulation สำหรับโรงเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลที่ได้มันก็

0: เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนี่ก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทั้งภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
0: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษ
1: ออ
0: กสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง
0: 20 ล้านซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละก็รายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับวันนี้ก็ฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์นะฮะ
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้า

0: เราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะฮะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,200
0: ถึง1,200กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์อืม
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบ
1: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฉะนั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอย
0: ู่ในที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่งั้นไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็อย่างไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัว
2: อีกแล้วผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานท
1: ี
2: นี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้คร
2: ับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์
2: เหมือนทุกอย่าง
1: เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
1: ด
2: ีครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตซีน่าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับทุกคนเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทุกวันนี้มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวเรานั้นทำให้เราสนุกได้เสมออย่างเช่นการเป่าลูกโป่งฟองสบู่แบบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นเคยเราไม่เคยนิ่งเฉยกับความสนุกใกล้ตัวอยู่แล้วจะต้องมีคำถามกวนใจอะไรสักอย่างอยู่ในกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆอย่างพวกเราแน่ๆ
1: ยังไงอ่ะ
2: เอามาจากไหนหรออ
1: ยากรู้ใช่ไหมล่ะไปสิเดี๋ยวเราพาไปดู
2: ไปอยากรู้อยากรู
1: ้นี่ไง
2: เอาบ้างดีกว่า
1: เอาเลยไอ้ดีเลย
3: แพ้น้องแพ้น้องได้ไงเนี่ยถึงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าฟองสบู่นะคะแต่นอกจากสบู่แล้วเรายังทำอย่างอื่นทำให้เกิดฟองได้อีกด้วย
4: ผมรู้ครับผมรู้จากผงซักฟองไงครับเมื่อตอนที่คุณแม่ผมซักผ้าเนี่ยผมชอบไปเล่นมากเลยครับ
5: หนูคิดว่าแชมพูก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
3: ว่าอะไรคะ
6: หนูคิดว่าน้ำยาล้างจานค่ะลองนึกดูสิว่าตอนที่เราล้างจานกับล้างแก้วเนี่ยฟองนี่เต็มอ่างเลยค่ะ
3: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะจึงเกิดคำถามสุดปวดในรายการ Worldwide Wit ในวันนี้ขึ้นมาว่า
7: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
3: เสียงดังหนักแน่นมากแต่พี่เปี้ยวขอถามน้องๆก่อนเลยว่าน้องๆคิดว่าฟองจากอะไรใหญ่กว่ากัน
4: ผงซักฟอกครับ
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่าเวลาคุณแม่ซักผ้าไงครับจะมีฟองเกิดขึ้นมาเต็มกะละมังเลยคร
3: ับ อ๋อแม่ตีผ้าเนาะค่ะ
5: แต่หนูว่าสบู่นะคะเพราะว่าสบู่เนี่ยเวลาเราถูตัวค่ะเราสังเกตนะคะฟองจะเต็มตัวเราหมดเลยค่ะ
3: อ๋อเวลาเราถูอย่างนี้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยก็ต้องทำจากสบู่ถึงจะดีที่สุด
3: อ๋อคิดดีคิดดี
6: หนูคิดว่าแชมพูค่ะเพราะว่าเวลาหนูสระผมหนูจะชอบเอาแชมพูเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเต็มตัวหมดเลยค่ะ
3: ฟองเต็มไปหมดเลย
6: ก็เอามาเล่นเป็นหนวดแซนต้าเลยล่ะ
3: สุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าความคิดที่แตกต่างนะคะนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราไปพิสูจน์กันเลย
7: เย้เ
3: ป่าต่อเลยไหมเราอยากแข่งกับน้องๆอ่ะ
6: ได้เลย

0: ดยที่เราจะใช้ผงซักฟอกแชมพูแล้วก็สบู่นะคะมาดูกันว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันโดยมีกติกาดังนี้ค่ะ
1: การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันโดยให้เวลารอบละ10นาทีรอบแรกอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการสร้างฟองคือหลอดดูดส่วนรอบที่2ใช้เส้นลวดกับเชือกค่ะ

0: ูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากันพี่เปรี้ยวเนี่ยจะให้น้องๆเป่าได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะคะเพื่อดูว่าฟองของใครเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องธนาก่อนเลยเนาะพร้อมนะคะ1 2 3เอาเลยให้กำลังใจกันสุดๆว้าวรอบที่2รอบที่2ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใจเย็นค่อยๆเป่าว้าวโอเคครบ3รอบแล้วคนต่อไปเป็นน้องทิวลิปค่ะพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคเริ่มเลยค่ะรุ่น
2: แตกจงแตก
0: ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันอีกแล้ว
2: แตก
0: ว้าวว้าว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ต่อไปรอบที่2ค่ะ
2: แตก
0: กลางกลางกลางกลาง
3: นี่ก็
4: หมดแล้ว
2: โอ้ยใหญ่เกินไปแล้ว
0: ว้าวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเย็นๆสูดลมด้วยโอเค
5: เดี๋ยวดูของผมนะครับใหญ่ที่สุดแน่นอน
0: โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใช่อันนี้เราทดลองใจเย็นใจเย็นนะ
4: สู้ๆนะ
0: เอ้ยเอ้ยเกือบได้แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าตอนแรกอีกเรามี3เบลเลอร์อ่ะเบลเลอร์อัจฉะอัจฉะสรุปแล้วของใครใหญ่ที่สุดคะ
6: ของหนู
7: ของหนู
0: ของใครตัดสิน
4: ของหนู
0: สรุปแล้วก็คือของน้องธนาแล้วก็น้องทิวลิปค่ะฟองมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุดส่วนน้องมาร์คไม่ต้องเสียใจนะคะฟองเราเนี่ยยังใหญ่ได้อีกแต่รอแก้ตัวรอบสองเนาะต่อไปนะคะเป็นรอบที่2แล้วมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมคะ
5: ผมครับ
0: มาเพิ่มอะไรครับ
5: เดี๋ยวผมจะใส่ผงซักฟอกเพิ่มเข้าไป
0: ผงซักฟอกเพิ่มจะใส่เท่าไหร่ครับเนี่ย
5: ก็ใส่ให้เหลือนิดนึง
0: ให้เหลือนิดนึงเนาะเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงใส่อ่ะ
5: เพราะว่าถ้าน้ำมันเยอะไปมันจะเป่าไม่ออก
0: อ
5: ๋
0: อโอเค
5: ผงซักฟอก
0: มันไม่มีฟองใช่ไหมมีใครเพิ่มอีกไหมคะ
8: หนูเพิ่มค่ะ
0: หนูจะเพิ่มอะไรคะเพิ่มน้ำเหรอ
8: เปล่าค่ะหนูจะเพิ่มอันนี้มันยังใส่ได้อยู่คือช้อนน้ำอันนี้ขยับ
0: โอเคโอเคมันจะไม่มีให้เพิ่มแล้วนะโอเคค่ะน้องธนาเพิ่มอะไรไหมคะ
4: อาจจะเพิ่มสบู่ขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะฟองมันเริ่มดับแล้ว
0: อ๋อโอเคแต่รอบที่2นี้เราจะมีอันนี้เป็นตัวช่วยทำฟองของพวกเราให้ใหญ่ขึ้นค่ะน้องๆพร้อมหรือยัง
6: พร้อม

0: หมดเวลาแล้วค่ะวางมือวางมือเลยเช็ดมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าฟองของใครจะใหญ่ที่สุดเริ่มที่น้องทิวลิปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเค
2: โอ
0: ้ว้าว
2: โอ้โห
0: โอ้โหไม่แพ้กันอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ้ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี
3: ้ขอดูของผมนะครับเห็นไหมเห็นไหม
0: อะไรอะ
3: เป็นล่องหนรู้รู
4: ้นั่นเหร
3: อว้ามันใหญ่ใหญ่ปะล่ะเป็นไง
0: ใช่เอาอีกรอบนะคะไม่เพียงมองไม่ทันหนึ่งสองสามใจเย็น
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: ไหนครับ
4: ใหญ่ใหญ่
3: เออมันล่องหนครับมันล่องหน
0: เอามันล่องหน
3: นี่ล่องหน
0: โอเคยอดมากตบมือเย้มาเรามาสรุปผลกันดีกว่าว่าฟองของใครเนี่ยใหญ่ที่สุดผลก็คือ
1: ลุ้นลุ้น
0: ผลคือของเป็นฟองที่ได้จากสบู่นะคะเพราะว่าของน้องธนาเนี่ยพอตวัดออกมาใช่ไหมมันเป็น2ลูกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มารวมกันมันก็เลยใหญ่ที่สุดแต่ของน้องทิวลิปก็ใหญ่เหมือนกันนะคะของน้องทิวลิปได้จากมาจากอะไรเอ่ย
1: แชมพู
0: ของแชมพูเนาะก็ใหญ่เหมือนกันส่วนของน้องมาร์ค
4: ใหญ่สุดๆเลย
0: ใหญ่มากเป็นสบู่ที่เปี้ยวมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยตัดสินไม่ได้นะโอเคนะแต่ถือว่าใหญ่เหมือนกันครับ

0: กฟองสบู่ไปแล้วเนี่ยมีใครทำได้ดั่งที่ใจเราต้องการปะ
1: ของผมเยอะแต่ใหญ่เลยขึ้นมันก็ยังไม่ขึ้นเลยครับพี
0: ่อย่าเสียใจไป
2: หนูเคยเห็นในทีวีนะคะเขาลากที่ทะเลค่ะยาวมาก
0: ยาวมากเลยเหรอคะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ค่ะแล้วเนี่ยฟองน้องเนี่ยกว่าจะเป่าให้มันใหญ่เนี่ยมันยากไหมคะแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่น้องๆทำไป
3: มีค่ะปัญหาก็คือแบบว่าหลอดอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันไหลมาตรงเนี้ยมันก็จะเวลาเป่ามันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะไหล
0: อ๋อมันจะไม่ออกมาทางปากมันจะเข้ามาทางหลอด
3: แล้วก็แตก
0: แล้วมันจะเข้าคอเราด้วย
1: มันก็ข้นไปแบบใส่เยอะไปมันก็ข้น
0: ผสมไม่ลงตัวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลอดมันเล็กด้วยไง
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะอุปกรณ์เนี่ยก็มีผลต่อขนาดของฟองของเรานะว่าจะใหญ่หรือเล็กถ้าเรานำหลอดที่หัวมันเล็กๆแบบนี้มาตัดเป็นแฉกๆแบบนี้

0: ญ่กว่าเป้า
1: ใหญ่มากค่ะ
0: แบบนี้ก็ใหญ่กว่านะแต่ถ้าพี่เปี้ยวนำหลอดแล้วมาตัดอีกแบบนึงให้ตัดมาเป็นเฉียงๆแบบนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ

0: ดยังไม่หมด
1: หมดแล้วหายใจก่อนเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้ครับจะเป่าได้นานกว่าอันที่ยังไม่ได้ตัดมากเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วหลอดที่เราตัดเป็นเฉียงเนี่ยจะเป่าได้นานกว่าแล้วก็มีฟองเยอะกว่าหลอดที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะค่ะแล้วอุปกรณ์เนี่ยถ้าอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่าแบบนี้ที่เป็นลวดเป็นขดวงกลมขนาดนี้นะคะก็จะทำฟองได้ใหญ่กว่าหลอดแน่นอนน้องๆเชื่อไหม
2: เชื่อค่ะ
1: เชื่องั้นก็ลองทดลองกันดูเลยดีกว่า

0: วนผสมของเราเนี่ยก็มีผลต่อฟองของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะเชื่อค่ะ
0: แน
2: ่ถ้าความเข้มข้นไม่พอฟองสบู่ก็จะแตกง่ายแบบนี้ค่ะแต่ถ้าความเข้มข้นมากเกินไปพอเป่าแล้วฟองสบู่จะไม่ค่อยลอยค่ะ
0: ต่อไปเป็นคำถามที่สำคัญจากที่น้องๆสังเกตนะคะมีแชมพูสบู่แล้วก็ผงสนองคิดว่าอันไหนทำฟองได้ใหญ่กว่ากัน
3: แชมพูค่ะ
0: สบู่เหรอ
3: แชมพูค่ะ
0: แชมพูตอบเพราะอะไรคะ
4: จากที่ธนาทำครับเห็นพอเป่าออกมามันใหญ่มากเลยครับ
5: คิดเหมือนกับ
0: คิดเหมือนมากเลย
5: แล้วหนูคิดไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าเป็นแชมพูเพราะว่าทุกครั้งที่หนูเล่นในห้องน้ำเนี่ยลูกมันจะได้ใหญ่มากเลยนะไม่เหมือนตอนที่เป่ากับหลอดเลยค่ะ
0: เพราะว่าเราเล่นแล้วแบบใช้มือช่วยหรือเปล่า
5: ใช้มืออย่างเงี้ยเอ
0: าได้ใหญ่ขึ้น
6: พี่เปรี้ยวค่ะแล้วพี่เปรี้ยวใช้ส่วนผสมอะไรคะเห็นเป่ามาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะ
0: พี่เปรี้ยวใช้สบู่ค่ะแต่ว่ามีส่วนผสมลับที่น้องๆไม่มีอยู่ด้วยอยากรู้กันหรือเปล่า
7: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เนี่ยพี่เปรี้ยวก็ต้องเฉลยสักหน่อยดีกว่าน้องๆจะได้รู้ว่าฟองใหญ่ยักษ์ที่แท้จริงอะมันคืออะไรค่ะ

Hey.

ีเซอรีนเป็นส่วนผสมอยู่ในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราหลายๆอย่างเช่นแชมพูน้ำยาล้างจานยาสีฟันหรือเครื่องสำอางต่างๆและที่นิยมใช้มากก็คือใช้ในการทำสบู่นั่นเองครับ

0: กรีเซอรีมีคุณสมบัติในการช่วยหล่อลื่นปกป้องผิวไม่ให้แห้งช่วยขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นโดยไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังอีกด้วยครับ
1: นี่กรีเซอรีนะคะมันเป็นก้อนแล้วก็แข็งแบบนี้น้องๆลองจับไหมแข็งไหมคะ
2: แข็งมากเลยค่ะ
1: ใช่แล้วพี่เปียวก็เลยใช้ความร้อนนะคะในการละลายกรีเซอรีนให้กลายเป็นของเหลวแบบนี
3: ้ใส่มากเลย
1: ใส่ด้วยแล้วเราก็จะเทลงในนี
4: ้โอ้ยมันแข็ง
5: อยู่ข้างในข้างใน
3: โอ้มันติดตรงนั้นด้วย
1: หมดแล้ว
3: รู้สึกว่า
1: แล้วต่อไปนะคะก็คือ1ในส่วนผสมลับของพี่เปี้ยวอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าบอกไปเนี่ยก็คงหมดสนุกแย่เลยพี่เปี้ยวให้น้องๆทายดีกว่าว่าระหว่างน้ำเชื่อมค่ะและก็น้ำมันน้องๆเลือกอะไรคะ
6: ผมคิดว่าน้ำเชื่อมครับเพราะว่ามันหนืดๆครับ
1: เหนียวเหนียว
6: แล้วพอเอาไปละลายกับกรีซอรีนผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่า2 อย่างนี้
1: ดีมากค่ะ
7: หนูก็คิดว่าน้ำเชื่อมเหมือนกันค่ะคือน้ำเชื่อเนี่ยมันแบบว่าใสแล้วก็เหนียวแล้วเวลาเราเทไปน่าจะใช้ได้ดีนะคะ
1: ใช้ได้ดีใช่ไหมเ
8: ราคิดว่าน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เหนียวเหนียวเหมือนกันค่ะเคยเห็นไหมเวลาเราเทอย่างเงี้ยมันถึงจะย้อย
1: อ๋อทุกคนมีเหตุผลหมดเลยงั้นเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะ

0: ต่างกับเรายังไงนะ
1: ของหนูรู้สึกมันจะออกเหลืองๆแล้วก็มีฟองน้อย
0: ค่ะมีฟองน้อยแล้วมันก็ผสมตัวกันเน
2: า
0: ะ
2: ของหนูรู้สึกเหมือนว่ามันมีเส้นอะไรลอยๆอยู่ด้วยอะค่ะ
0: มันดูเหนียวแล้วก็ข้นมากเหมือนกันเลยใช่ไหมทั้งสองคน
3: มันเข้ากันแล้วครับ
2: แล้วของพี่เปี้ยวคะ
0: ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเกลือเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจับก้อนกันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีฟองคนกันได้ทีหรือยัง
3: ได้ทีแล้วค่ะ
0: ได้แล้วเรามาลองเป่ากันดีกว่า
2: เอาเลย
0: มาดูนะคะว่าฟองของใครจะใหญ่กว่ากัน

0: แล้วเนี่ยเราไปลองทำจริงกันเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เอาเลย
0: เก็บอุปกรณ์ของเรา

0: เนี่ยก็ต้องอย่ายักตามไปด้วยเทรน
1: โอเคเดี๋ยวนับถอยหลังนะคะเรียบยินข้างหน้าก่อน

เมื่อสบู่ละลายในน้ำจะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำลดลงซึ่งก็เป็นการลดผิวของน้ำและทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนั่นเองครับโดยที่บริเวณผิวหรือฟิล์มของฟองสบู่นั้นจะมีโมเลกุลของน้ำอยู่ตรงกลางและโมเลกุลของสบู่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไปโมเลกุลของน้ำภายในฟองสบู่จากด้านบนก็จะไหลลงสู่ด้านล่างทำให้ฟิล์มของสบู่ที่ด้านบนบางลงและก็แตกในที่สุดซึ่งการใส่กลีเซอรีนและน้ำเชื่อมลงไปนั้นจะช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำทำให้การไหลของน้ำช้าลงฟองสบู่จึงอยู่ได้ทนนานและแตกยากกว่าปกติครับ

0: ฟองสบู่เป็นของเล่นแสนสนุกสวยงามและแฝงไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอาบน้ำหรือชำระล้างสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดของเล่นแสนประทับใจเด็กๆเช่นนี้มาถึงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่าเคล็ดลับในการทำฟองสบู่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์ชัดเจนที่สุดจะได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยครับเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งต่อไปคือ
1: แว่นขยายทำอะไรให้สุกได้บ้าง
0: จะว่าไปรูปทรงของแว่นขยายก็คล้ายๆกับกระทะเหมือนกันนะครับแต่จะเอามาใช้ทำให้อาหารสุกได้เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พวกเราต้องสงสัยและไปหาคำตอบกันเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือหนึ่งคือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นชมพู่ของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: ของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะ
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ
3: ้ยอุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงเดี๋ยวใจเย็นไหนจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นๆก่อน
0: ไม
2: ่โอ้โหนั่นมันอะไรกันนะ
0: ว้าวต้นไม้ของดวงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: กินเพลินเลยนะคะพี่โล่เนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกประมาณนี้ครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
5: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
4: ้
5: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอ่ะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะนี่สองครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
5: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
5: ไปเลยครับ
4: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
5: นั่นมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยนะครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเง่าด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเง่าเนี่ยคืออะไรครับ
5: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเง่านะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
4: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีครอบร่องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
5: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับ
5: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
4: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
5: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
4: พวกหัวมันนี่นะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปร่างของมันนี่ก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
5: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
4: มันก็ชนิดของพืชนะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
5: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับมันคือยังไงครับ
4: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งนี่นะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
5: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
0: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเองแครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
6: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบเอ๊ะอันนี้เนี่ยเอ๊ะเฮ้ยโชค
7: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
2: เฮ้ทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
3: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
6: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
8: อ้ายต้องรีบไปเปล่าอ้อยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยอ้อยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
9: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
10: โอ้โห
9: เคล็ดลับไปเลยลุย
8: ก็เ

0: ลิ่นเกินทนจริงๆอยู่นะ
1: พวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สักแล้วครับ
2: ไม่ไหว
0: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยเอ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
1: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
4: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
3: อ้าวแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเนี่ย
4: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโหแบบว่า
3: อะไรจะพูดอะไร
4: จะพูดอะไร
3: ก็รีบพูด
4: แ
3: ล้วก็พูดไปจบอีก
4: อยากขยับ
3: แหวกพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
4: เลย
3: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เงาของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไง
0: อยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับเริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้วเดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับทำเหมือนที่ทำกับหอมแดงเลยครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับอ่าฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
2: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
1: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
1: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสาย

0: ไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
1: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทีนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
1: นี่เลยครับ
0: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
1: เฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
0: ใช่
1: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
3: ได้เวลารับสมองสนุกกันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวานคนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำฉันไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
1: เอาลงดินครบหมดแล้วตัวไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
0: อันเน่ทำอะไรอยู่ครับฮีโร่
1: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
0: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้าวกินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
1: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นพี่โร่ปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
0: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าวซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแล้ว
1: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
0: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
1: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
0: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นราชาจริงเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
0: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
4: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
5: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
6: เย้ยอดเลย
7: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
8: เอ๋เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
9: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
10: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแม่

0: ือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
1: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของผู้แมลงมากินกันเถอะ
0: แฮดีครับ
2: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้ววะ
0: อะไร
3: ตีมือเราทำไมอ่ะหนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
0: เ
3: ก
0: มไ
3: รแต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะๆๆ
4: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
5: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
4: ไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
5: ยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
4: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
3: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่ง

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้จะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะครับซึ่งตรงนี้ผู้อยู่เนี่ยคือเส้นถนนวังกตพิจิตรนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีวังกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดลุงแขกนะฮะลุงแขกอยู่นี่แล้วลุงแขกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: นี่ตรงนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ริมทางหน่อยต้องขอแทรกเลย
1: ได้
0: ลุงแขกเปิดอยู่นี่มานานยังเนี่ย
1: อยู่นี่15ปีแล้วครับ
0: 15ปีคืออยู่ตรงนี้มาตลอดเลย
1: ครับผม
0: แล้วสูตรเรามันทีเด็ดมันมีความพิเศษยังไงครับเอาตัวเป็ดก่อน
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความพิเศษอยู่ที่ว่ากินแล้วไม่สาบน้ำไม่คาวร้านนี้รับประกันได้ครับสาบเราไม่เอาตังค์ครับ
0: แล้วนี่ลุงแขกตุ๋นกันวันนึงกี่ตัวเนี่ยแล้วก็นานแค่ไหนครับ
1: 2 XL นี่วันละ4ตัวครับ
0: วันละ4ตัวตอนนี้ที่เห็นอยู่
1: ตัวเดียวประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ครับ
0: นี่เปิดกี่โมงเนี่ย
1: 6โมงเช้าจ้ะ
0: เปิด6โมงเช้านี่ประมาณ11โมงเหลือตัวเดียว
1: ครับผม
0: จะหมดแล้วนะฮะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยมีขายอะไรบ้างนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
1: มีข้าวหน้าเป็ดข้าวมันเป็ดก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น
0: แต่หลักๆเราเน้นไปที่เป็ดนะฮะ
1: หลักๆนี่เน้นหนักไปทั้งเป็ด
0: นี่เดี๋ยวพวกต้องเอาซะหน่อยแล้วล่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 40บาทครับ
0: 40บาท
1: ครับผม
0: อุ้ยโอเคเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แขกทำงานต่อมาลองชิมกันนะครับนี่ผู้สั่งมา3อย่างนะมีบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็มีเกาเหลารวมถึงข้าวมันเป็ดด้วยน่ากินมากๆเลยซึ่งดูจากปริมาณแล้วให้เยอะในราคา40บาทนี่คุ้มค่าอิ่มแน่นอนนะฮะมาดูที่บะหมี่แห้งก่อนนะครับนี่ก็จะมีเป็ดนะเราสามารถเลือกส่วนได้นี่ผู้ได้เป็นสะโพกมานะครับช่ำๆแบบนี้นี่ช่ำๆมันเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นเลือดนะครับเลือดมาให้2ก้อนแล้วคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดส่วนใหญ่นะก็จะมีพริกเผาเนี่ยไว้ให้เราเติมเองเนาะแต่ที่นี่ใส่มาให้เลยแบบนี้อยู่ในชามนะฮะเราก็คลุกได้เลยนะครับก่อนอื่นขอชิมเป็ดก่อนตัวเนื้อเป็ดนะครับตุ๋นมาแบบกำลังดีไม่เละไม่เหนียวฉ่ำๆเลยนะครับนุ่มมากเลยอร่อยมากเป็ดนี่ถ้าทำไม่ดีนะกลิ่นมันจะสาบนะครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอร่อยมากให้ดูเส้นก่อนนี่พอเราคลุกเคล้าแล้วนะฮะคือตัวน้ำพริกเผานะผู้ลองชิมดูแล้วจะออกไปทางไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานบางๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองคลุกดูก่อนแล้วก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนแล้วค่อยปรุงนะฮะตัวบะหมี่นะครับเป็นแบบหมี่เหลืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ปรุงเลยก่อนนะครับเส้นนุ่มมากนะครับคือที่เด็ดของร้านนี้นะมันอยู่ที่เป็ดเลยนะครับคือตัวเนี่ยต้องบอกว่าลุงแขกนี่เขาแบบ

0: พิถีพิถันมากเขาจะมีการตุ๋นแบบมีระยะเวลาของเขาเขาบอกว่ามี4ช่วงเดี๋ยวเดือดต้องเบาไปเดือดอีกทีแล้วเบาไปต้มด้วยโครงไก่มันจะทำให้เป็ดของเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำและที่สำคัญไม่มีกลิ่นสาบอร่อยมากเลยชิ้นหนาๆหนึบๆแบบนี้เลยนะครับผู้สั่งแห้งมาเพราะว่าอยากลองว่าบะหมี่แห้งเป็นยังไงทีนี้ก็เลยสั่งเกาเหลามาด้วยนะครับและชิมน้ำซึ่งตัวเกาเหลาเนี่ยใส่พริกเผามาด้วยอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผู้จะคลุกพริกเผาลงไปนะครับให้มันเข้ากับน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอชิมน้ำเปล่าๆก่อนหวานเค็มแล้วมันจะมีกลิ่นของเห็ดหอมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางร้านใส่เห็ดหอมลงไปด้วยลงไปตุ๋นนะครับน้ำอร่อยมากเลยมันหวานเค็มๆนะฮะอันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยนะครับใส่พริกอย่างเดียวเพื่อความเผ็ดพอคลุกกับพริกเผามันหอมขึ้นนะครับอร่อยเลยนะฮะกินกับข้าวสวยนี่เด็ดแน่นอนมาดูที่ข้าวมันเป็ดนะครับก็จะให้น้ำซุปมาด้วยแล้วก็เป็นเป็ดแบบว่าเยอะมากมาเป็นแผงแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับราดลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือข้าวเขานะครับจะไม่ได้ออกสีขาวแต่จะออกสีเขียวอ่อนๆนะครับพอเอาข้าวมันนะครับไปหุงกับใบเตยก็จะได้สีเขียวอ่อนๆแบบนี้แล้วก็จะหอมใบเตยบางๆเดี๋ยวลองชิมข้าวมันเปล่าๆเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นใบเตยบางๆข้าวนี่นุ่มนะครับนุ่มดีนะฮะอร่อยดีนะครับเดี๋ยวลองชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขานะครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของที่นี่นะครับทีเด็ดของเขาเลยจุดเด่นคือมีขิงเยอะมากกลิ่นของขิงไม่ชัดเจนอร่อยเลยนะครับนี่นะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผ่านมาทางวังกตพิจิตรนี่อยากให้ลองแวะมากินเครื่องในในนี้นะครับถ้าสั่งเกาเหลาเนี่ยก็จะมีเลือดกับตับแบบนี้นะครับใส่มาด้วยนะฮะใครไม่กินก็บอกคุณแขกได้นะครับแต่พุกเอาหมดอร่อยมากผู้ชอบเป็ดลุงแขกทำเป็ดได้ดีมากนะครับอร่อยมากๆนะฮะนุ่มไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็ไม่แห้งไม่เละจนเกินไปมีความฉ่ำอยู่ในตัวเนื้อนะฮะใครนะครับเป็นสายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะชอบกินเป็ดนี่มาพิจิตรลองมากินได้นะฮะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยตกชามละ40บาทเท่านั้นวันนี้กินไป120บาทเองนะฮะร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะฮะแต่ว่าผู้แนะนำว่าให้มาเช้าๆหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้นะฮะยังไม่เที่ยงเลยนะครับเหลือเป็ดแค่ประมาณครึ่งตัวสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะครับหมดเร็วมากยังไงก็อยากให้มาลองชิมกันนะครับมาอุดหนุนลุงแขกได้ทำเป็ดอร่อยมากนะฮะอยู่เส้นวังโกดพิจิตรนะฮะใกล้ๆสถานีรถไฟวังโกดนะครับหรือตั้ง GPS มาก็ได้นะครับเพราะว่าจะอยู่ริมทางเนาะตั้ง GPS มาได้เลยว่าเตี๋ยวเป็ดลุงแขกเจอแน่นอนจะมาเจอเป็ดนุ่มๆแบบนี้นะคะ
1: เรียกเด็ดเอตโร
2: เรียกเด็ดเอตโรวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอาชีพดั้งเดิมของคนทางฝั่งภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการร่อนพลอยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่นี่ยังมีชาวบ้านที่เขาทำอาชีพร่อนพลอยกันอยู่นะคะมีทั้งหาแบบจริงจังเลยแล้วก็หากันเป็นอาชีพเสริมด้วยนะคะส่วนมือสมัครเล่นอย่างเรานะคะหรือว่าใครที่อยากมาลองร่อนพลอยก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันค่ะที่นี่เขามีการท่องเที่ยวด้วยซึ่งอุปกรณ์ในการร่อนก็คือนี่ค่ะหน้าตาเหมือนกระด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปดูว่าวิธีการร่อนพลอยของชาวบ้านที่นี่เขาทำยังไงแล้วก็พลอยที่ได้เนี่ยลักษณะจะเป็นแบบไหนค่ะตอนนี้พอเราลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีชาวบ้านที่เขาร่อนอยู
3: ่
2: นี่คือที่บอกว่าเป็นอาชีพหลักด้วยอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมคะลุง
3: ใช่ครับตัวเว้นจากการขีดยางหรือว่าการทำงานอื่นก็ลงมาร่อนพลอย
2: ตรงนี้เขาเป็นลำน้ำอะไรคะ
3: ลำคลองอยู่ที่ลำคลองเอง
2: จ
3: ้
2: า
3: บนเหนือก็เป็นเขาปีกามองไปฝั่งนู่นเห็นภูเขาเนี่ยเป็นกัมพูชาละตรงนี้นะมันเป็นคือไงต้นน้ำที่มีแร่พลอยที่มีสีสันที่โดดเด่นที่สุดเลย
2: นี่เขาหากันได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ตลอดทั้งปีทั้งแรงทั้งน้ำตาทั้งล่างเนี่ยพวกมีคนทำอยู่ตลอด
2: ส่วนใหญ่เป็นพลอยประเภทไหนคะ
3: เขาเรียกพลอยแดงเลย
2: เป็นพลอยแดง
3: โอกาสเจอจะมีพลอยกับโกเมนเยอะสุดลำคลองเอง

0: ีอะไรคะ
1: ผมมีผีไก่กับกระเบื้องขวด
0: น้ำตาลน้ำตาล
1: น้ำตาลน้ำตาลแต่เดี๋ยวผมมีราคาเหมือนกัน
0: แล้วแบบที่แบบหายากที่สุดแต่มีโอกาสเจอเหมือนกันแต่ว่ายากแล้วก็แพง
1: เลือดแดงหรือนกเทวานี่แหละคอยแดงหรือนกหรือคอยเนื้อเพชรน้ำเพชรนี่แหละ
0: แล้วถ้าหนูได้แบบที่เป็นแดงเลือดนกอ่ะ
1: โอ้พอข้ารู้วิ่งมาหาทันทีเลยแหละปีที่แล้วยังมีอยู่นะราคาหาหกหมื่น
0: อุ้ยเหรอ
1: ยังมีอยู่หาหกหมื่นอ
0: ันนี้คนท้องถิ่นเจอหรือนักท่องเที่ยว
1: คนท้องถิ่นนี่แหละเจอ
0: แล้วถ้าเราเจอเราจะแบ่งกันไหม
1: เออเราเจอเราตกลงกัน
0: สังเกตนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะไม่ได้แบบว่าเดินไปไหนเหมือนกันจะปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: หาคนรู้แรงจริงถึงจะได้มาใช้แต่ไปรอนบัวนี่ก็ไม่
0: ได้ไปเดินไปทั่วเปื่อย
1: ไม่ได้ถ้าไปเขาแต่สมมติมันก็มีนี่แรงนี่
0: แ
1: รงเขาจะต้องไปสำรวจรู้ตรงไหนที่มีขีดดำๆนี่ขีดแรงนี่ตรงนั้นถึงจะเอาแล้วมันจะมีกระเมนมีอะไรเยอะเดี๋ยวลูกจะลองลองดูแต่ตรงไหนดี
0: ไปไปเดี๋ยวหนูไปด้วยผสมทรายผสมดินนิดๆส่วนใหญ่เขาจะต้องหาไงคะที
1: ่
0: พื้นเหรอ
1: ใช่ๆผมก็เห็นแดงๆดำๆนี่คือขี้เหรอ
0: นี่คืออะไรนะคะ
1: ขี้พลอย
0: ขี้ขี้พลอย
1: ใช่มันแต่ว่าเหมือนตัวมัน
0: นี่นี่นี่ลุงให้ดูว่าอันนี้มันคือขี้พลอยมันเหมือนหินสีดำๆอ่ะแต่มันมีความเงานิดนึงค่ะ
1: นี่เจ้าคอมเมนต์เลย
0: ไหนไหนไหนไหนนี่เหรอ
1: ใช่คอมเมนต
0: ์อ๋อจะแบบว่าออกแดงๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับพลอยที่เราคุ้นเคยนะเพียงแต่ว่าทรงเขาจะยังไม่ได้แบบสวยงามเพราะว่ามันต้องผ่านการเจริญนายก่อนแบบนี้ก็คือถ้าเกิดนักเที่ยวเจอนี่แหละที่ลุงบอกว่าก็คือเอากลับไปคือใครร้อนได้ไหนก็เอาไปเลยแต่ถ้าไหนมีราคาลุงบอกว่าเราจะตกลงกันอีกทีนึงเขามีช่วงในการหาไหมคะว่าช่วงไหนมันเหมาะในการหาพลอย
1: เหมาะตั้งแต่9โมงไปหาเที่ยงเพราะบ่ายๆ3ใบสีแล้วผมคอยทำกันล่ะแสงมันไม่ดี
0: อ๋อมันต้องใช้แสงช่วยในการดูเนาะ
1: โน่นโน่นคุณยายเขานอนไม่ได
2: ้เยอะ
0: โอ้โหคุณยายทำไมมันเลื่อมไปทางกระด้งงั้นนี่อันนี้ใช่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่า
2: โกเมน
0: อย่างนี้ขายได้ไหมคะ
2: ทำให้คุณยายขายได
0: ้เหรอแล้วทำไมแค่เนี้ย
2: มันเป็นให้เขาไว้ไปฝังลูกนิด
0: อ๋อเอาไว้ไปทำบุญ
2: จ้ะ
0: ฝังลูกนิดผสมกับทราย
1: เออมันต้องผสมทรายด้วยฮะ
0: ค่ะได้ไงลุงรอดไงคะ
1: มีการนอนนี่ทีนี้เราก็เอาอีกก่อนมีขวดใหญ่ๆ
0: ปาดหน้าเอาเม็ดใหญ่ๆออก
1: ใหญ่ออกที่ไม่แน่นะบางคนเอ้าขอไปเอาโดนเม็ดพลอยเม็ดใหญ่ๆออกไปเลยก็ได้อันนี้พลอย
0: อันไหนพลอย
1: มีแบมือแบมือ
0: แบมืออ๋อสีมันจะต่างกันเนาะตัวเมนจะสีออกแดงน้ำตาลน้ำตาลแต่พลอยคือสีออกชมพูเลย
1: ใช่มีอีกพลอยอีกอ่ะ
0: ไหนไหน
1: สีชมพูอันแม
0: ่
1: ลอยอู้แดงหมดเลยนี่ค่ะเก็บทุกเม็ดนี่หลังแห้งทุกคนนะ
0: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พบพลอยทับทิมสยามหรือว่าทับทิมสีเลื่อนนกจำนวนมากนะคะทำให้ในอดีตนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่เลยทำอาชีพร่อนพลอยและทำเหมืองพลอยกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแร่ที่เราร่อนมาได้นี้ชาวบ้านจะเรียกรวมๆกันว่าพลอยค่ะสามารถแยกชนิดได้จากสีนะคะอย่างสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ก็คือโกเมนเป็นพลอยเนื้ออ่อนค่ะส่วนเม็ดสีชมพูชมพูที่ลุงหนุ่มเจอนั่นก็คือทับทิมนะคะเป็นพลอยประเภทเนื้อแข็งหรือว่าที่เซียนเพชรจะเรียกกันว่าการุณค่ะซึ่งถ้าเกิดยิ่งมีขนาดใหญ่สีสวยมูลค่าและความต้องการของตลาดก็จะสูงตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดพลอยที่โนหาได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะรวบรวมแล้วก็นำไปถวายวัดค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ขอสำหรับเหมาะที่สุดเลยช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนี่เพราะว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นฤดูการปิดทองฝังลูกนิมิต
0: เหมือนกับว่าแสดงถึงความตั้งใจเนาะในการที่จะนำพลอยไปถวายวัดมาลอดเองเลย
1: และตรงนี้เนี่ยเป็นต้นลำธารที่มีน้ำแร่แท้ๆ 100% เนี่ยวันนี้เราโชคดีเราได้ไม่แท้น้ำแร่ 100% เลย
0: ไม่ได้แร่ธรรมดาแล้วแร่โกเมนด้วย
1: แร่พลอยด้วยนะ
0: แร่พลอยด้วยเอาเด็กๆมาเล่นน้ำได
1: ้
0: มาลอดพลอยกันมาอะไรกันเทมาเลยจ้า200ล้านเอาใหญ่ๆออกก่อนเนาะหนักก็เกินเฮ้ยแม่
2: เน
0: ี่ย
2: ใช่แล
0: ้วโหดูนี่ดูมืออาชีพโอ้โหเม็ดใหญ่ด้วยพอเราทำไม่เป็นนะหินมันจะกลบหมดเลยค่ะแต่ถ้าทำเป็นนะตัวพวกพลอยพวกแร่มันจะย้ายมาอยู่ฝั่งใด

็นเม็ดใหญ่เม็ดแรกและเม็ดเดียวที่หนูหาได้โกเมนค่ะสวยๆเลยกิจกรรมร่อนพลอยของที่นี่นะคะต้องบอกว่ายิ่งเราร่อนได้เท่าไหร่นะคะเราก็ได้กลับไปเลยค่ะพลอยเม็ดเล็กๆที่เราร่อนมาได้นะคะเขาจะนำใส่ขวดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนำกลับไปเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าเราโชคดีร่อนได้เม็ดใหญ่ๆก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ค่ะหรือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวนะคะอยากที่จะได้เครื่องประดับจากพลอยในชุมชนเองก็ยังมีคนเก่าคนแก่ที่ทำอาชีพนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องประดับจากพลอยโดยเฉพาะแหวนจำหน่ายค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะแนะนำว่ากิจกรรมร่อนพลอยนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้บริการด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านไร่ลุงหนวดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ

0: สวนเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะและที่เห็นผู้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางโดมที่เขาไว้ปลูกเมลอนกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับคำว่าเมลอนผลไม้ที่ชื่อเมลอนนะครับมันคือแคนตาลูปไหมหรือว่ามันคือแตงไทยหรือว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบกันที่นี่เลยนะครับตามผมมาเลยครับชอบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ตอนนี้อยู่หน้าโดมเลยเขาเรียกโดมใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นโรงเรือนเมลอน
0: โรงเรือนเมลอน
1: ครับ
0: เอาความรู้ก่อนเลยเมลอนแคนตาลูปแตงไทย
1: จริงจริงจริงมันเป็นพืชที่ว่าเป็นตระกูลเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรียกให้มันต่างกันก็คือว่าตะผิวตะไคร่เนี่ยจะเรียกว่าเมลอนตะผิวเรียกว่าแคนตาลูป
0: แล้วเมลอนของเราเนี่ยที่เนี่ยมีกี่สายพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับ
1: ที่ฟาร์มเนี่ยหลักๆ ก็คือจะมี2สายพันธุ์หลักก
0: ็
1: คืออาซาฮีกับซุปเปอร์มิดูริอาซาฮีก็คือเนื้อส้มซุปเปอร์มิดูริก็คือเนื้อเขียว
0: ใช่มั้ยโหแล้วมันมาปลูกในประเทศเราได้หรอ
1: ได้อยู
0: ่สบายเลย
1: ได้ได้ได
0: ้ผลผลิตเยอะมากแน่นอนเดี๋ยวไปดูพาไปดูหน่อยนะ
1: ได้
0: ซึ่งตอนนี้ผู้เห็นนะลูกแบบเป้งๆใหญ่ๆทั้งนั้นสุดยอดไปพี่ระยะในการเก็บเกี่ยวนี่มันเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: เริ่มนับตั้งแต่เพาะเมล็ดก็คือ70ถึง75วันก็จะตัด อย่างเงี้ยจริงๆก็ตัดได้หมดแต่ว่าวันนี้คือคัดเอาแบบที่มันเหมือนจะหวานๆจัดๆออกมาก่อน
0: เหรอดูยังไงครับ
1: จะดูจากใบเลี้ยงนี่ฮะถ้าเหลืองมากแบบนี้ก็คือว่าเขาแก่มาก
0: แก่มากสุกแล้วหวานแน่นอน
1: ใช่ใช่แล้ว
0: ต้องกินแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ทีนี้เรามาเช็คความหวานจริงๆนึงว่าใบเลี้ยงแบบนี้ความหวานตรงตามสเปคที่เราจะต้องส่งเขาไหม
0: ครับเช็คยังไงครับใช้
1: มันจะมีเครื่องเช็คเครื่องบิดเช็คบิดเช็คที
0: เครื่องบิดเช็คหรอ
1: ใช่
0: ก็คือต้องเอาไปเช็ค
1: ใช่เครื่องวัดความหวานเช็คอีกทีนึง
0: แล้วนอกจากใบแล้วเราดูตรงอื่นได้ไหม
1: ดูลายได้ลายอย่างลายเงี้ยลายเต็มๆอย่างเงี้ยลายเต็มๆแล้วดูก้นลูกก้นจะตึงอย่างเงี้ยได
0: ้ครับแล้วอย่างนี้เราจะตัดลูกไหนดีครับเนี่ย
1: ได้ลูกนี้ก็ได้อย
0: ู่ลูกนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ตัดขั้วนี่เลยขั้วของเป็นตัวทีแบบเนี้ยตัวทีแบบเนี้ยจะสวย
0: อ๋อเวลาส่งก็จะได้สวยงามด้วย
1: ใช่เวลาตัดก็ตัดแบบนี้เลยนะ
0: ครับอ๋อโอเค
1: เชือกออกนี
0: ้แค่นี
1: ้แล้วก็มาแต่ง
0: ให้ได้ตัวทีแบบนี
1: ้เวลาใส่โฟมติดสติกเกอร
0: ์ครับสวย
1: จะสวย
0: โอเคได้ฮะครับหุยทำอะไรกันนะ
2: วัดความหวาน
0: วัดความหวานไหนขอวัดความหวานด้วยได้ไหม
2: ได้เลยจ้ะ
0: ขอวัดความหวานด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยววัดความหวานหน่อย
2: วัดความหวานจากเป็นคนตัดแล้วก็ต้องวัดความหวาน
0: แล้วไม่เรียกเลยนะเงียบเลยนะให้เราไปตัดอยู่คนเดียว

0: ยอดเลยอ่ะหวานมากเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ปกติวัดความหวานกันอย่างนี้ไหมครับ
0: พอถามว่าปกติวัดความหวานแบบนี้ไหมพี่คุณชอบดูอึ้งๆนะก็ไม่นะเรียบร้อย
2: มันจะมีบางทีที่มันแตกงอมแบบจัดๆก้นลูกเขาจะแตกน้ำหวานมากๆอัน
0: น
2: ั้น
0: เครื่องอันนั้นเนี่ยพอไปส่งแล้วมันจะดูไม่ดี
2: ใช่
0: ก็เลยต้อง
2: แล้วก็มาทานกันเองกินกันเองในสวนนี่แหละ
3: ต้องให้แขก
0: อันนี้คือเป็นหน้าที่นะจำใจใช่ไหมจำใจขนาดนี้นี่หลังเรียกด้วยหวานมากหวานมาก
4: หาความหวานหน่อย
5: ไร่พี่บุญชอบนอกจากจะปลูกเมลอนพันธุ์อาซาฮีสีส้มแล้วยังปลูกพันธุ์ซากามิสีเขียวซึ่งโรงนี้นะครับกำหนดตัดจะเหลืออีกวัน2วันเท่านั้นครับแต่พี่บุญชอบบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีบางลูกที่พอจะตัดได้แต่ความหวานยังไม่ถึงเกณฑ์ครับ
1: นี่แต่อันนี้โอเคอยู
0: ่เอาจริงนะเราอะน่าจะแบบหวานแล้วแหละแต่ว่าพี่บุญชอบเขาทั้งชีวิตเลยนะเขาก็จะอุ้ยต่างกันวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วต่างนะอะไรอย่างนี้นะ
2: หวานใช
0: ่อันนี้ก็ถือว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเป็นสีเขียวนะฮะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปลองชิมได้ไหม
2: ได้ครับเนื้อเขียวก็จะลั่น
0: นี่ขึ้นมาแล้วนะครับสีเขียวนะฮะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
2: ซากามิ
0: ซากามิเนี่ยฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าสีเขียวว่ามันหอม
2: หอม
0: หอมกว่า
2: สายพันธุ์เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมออกมาด้วย
0: หอมกว่าหวานละมุนคือหวานไม่ละมุนหวานแบบเป็นหวานแบบมีความบางอ่ะแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะหวานแบบหนักๆอ่ะ
2: ใช่
0: จะพูดยังไงมันก็จะละมุนกว่านะครับบางๆหน่อยแต่หอม
2: ใช่
0: ต้องกรอบมีความกรอบกว่าสีส้ม
2: ใช
0: ่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ชอบเลย
2: อ
0: ุ๊ยแต่ผมชอบสีเขียวเวลาเราไปตลาดเราเลือกเองได้ไหม
2: ได้แล้วก็ดูตาไข่เต็มๆในเนี้ยเส้นก็จะนูนๆขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาจะเต็มที
0: ่
2: ถ้าตะไคร่บางๆบางๆแบบลูกเลื่อมๆเนี
0: ่
2: ยแสดงว่าต้นนะเขาไม่ค่อยสมบูรณ
0: ์
2: ไม่สมบูรณ
0: ์นูนขาวหนา
2: ใช่
0: ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วแบบทั่วถึง
2: ใช่แสดงว่าเขาต้นเขาสมบูรณ
0: ์
2: เต็มบูรณ์เต็มร้อย
0: มีโอกาสที่เนื้อข้างในแน่นอนแหละหวานฉ่ำ
2: ตรงตามสายพันธุ์ของเขาเลย
0: ฮะ
5: ไร่พี่บุญชอบนะครับจะส่งเมลอนให้กลุ่มที่เป็นสมาชิกเพื่อกระจายเมลอนไปยังห้างสรรพสินค้าและตลาดต่างๆแต่ถ้าใครอยากชิมเมลอนหวานๆก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook หรือติดต่อตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสวัสดีครับ

่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความ

แตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นลมแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาว

เทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจะมาเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปลายทางวันนี้บทเรียนที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะสอนโดยอาจารย์ดาวนะคะเรียกว่าคุณครูดาวก็ได้นะคะอาจารย์สุภารัตน์เฉือโชติค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะได้ทำมี3อย่างด้วยกันช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าอย่างแรกเราทำอะไรอย่างที่2คืออย่างที่3คือแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำใช่ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็คือนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยจะได้หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายคำว่าหลากหลายคืออะไรใครรู้บ้าง
2: เยอะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ปุณ
3: ส
0: ั
3: ญญาของเขาค่ะ
0: หลัก
4: ก็จะถูกคนขั้นสอง
2: แตกต่างกัน
0: โอเคหลายอย่างที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะหลากหลายคือ
2: หลากหลายหลาย
0: หลากหลายคือมากกว่า1วิธีถูกไหมมีเยอะมีเยอะแล้วก็แตกต่างกันใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องสื่อสารกันด้วยเหตุผลไหนใครเข้าใจเหตุผลบ้างคะโอเคถามพี่โอดีกว่าเหตุผลคืออะไรนะคะพี่โอเหตุผลคือเราพูดกันด้วยการแสดงวิธีคิดใช่ไหมคะโอเคอันนี้รูปอะไรก่อนไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างคะยกมือขึ้นใครเล่านิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าได้บ้างพี่ดาคุงมายืนกับทีเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวฟังพี่ดาคุงเล่านะว่าเขาเล่านิทานถูกไหมถ้าเขาเล่าไม่ถูกเดี๋ยวทีเชอร์จะถามว่าเขาเล่าผิดตรงไหนนะคะโอเคพี่ดาคุงมายืนตรงนี้เลยค่ะ
5: อยากให้ไทคุณอยู่เป็นเพื่อน
0: ไทคุณมาเล่าเป็นเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวทีเชอร์เรียกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเล่าทีละเรื่องละกันพี่ดาคุงเล่าเรื่องกระต่ายกระเต่าให้เพื่อนๆนักเรียนปลายทางฟังหน่อยสิคะกระต่ายกระเต่าเริ่มมาจากอะไรนะ
6: เริ่มมาจากกระต่ายมาท้าทายเต่าก
0: ระต่ายมาท้าทายเต่าแล้วไงต่อคะพี่ดาคุง
7: แล้วจากนั้นกระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งแข่งกัน
0: กระต่ายก็ชวนเต่าวิ่งกระต่ายก็ชวนเต่าไปวิ่งแข่งหรือ
6: เต่าท้า
0: เต่าท้าบางคนก็บอกว่าเต่าท้าบางทีก็บอกว่ากระต่ายนั่นแหละไปบอกว่าฉันวิ่งเร็วมันก็เลยเกิดความรู้สึกฉันอยากจะท้าทายการแข่งขันนี้แล้วไงต่อเขาแข่งกันไหม
6: แข่งกัน
0: เกิดอะไรขึ้นในตอนแข่งขันคะ
6: กระต่ายมันนอนหลับแล้วเต่าก็แซงหน้าไม่ได
2: ้แล้วก
0: ็แล้วอะไร
2: แล้วเต่าก็ชนะเลย
0: โอเคเต่าชนะได้ยังไงคะพี่ดาคุง
7: เพราะว่ากระต่ายมันไม่ได้กินข้าวเช้ามามันก็เลยไปกินแครอทแล้วก็นอนอยู่บนต้นไม้เต่าก็เลยแซงไม่ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะเชิญไปนั่งที่ได้โอเคเมื่อกี้นะเพื่อนๆเล่าให้ฟังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีเชอร์สรุปให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะที่เล่ามาถูกกันหมดเลยหนึ่งก็คือมันเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างกระต่ายกระเต่าแล้วก็เพราะว่ากระต่ายน่ะเขาขี้เกียจหรือว่าเขาแอบงีบใช่ไหมก็เลย

0: ำให้เต่าอ่ะใช้ระยะเวลาที่กระต่ายนอนอยู่เอาชนะไปได้ค่ะเชิญค่ะ
1: จริงๆกระต่ายมันเห็นว่าเต่าใช้แล้วก็
2: พี่สุขพี่สอบความรู้
1: เต่ามัน
3: เพศจันทร์ค่ะ
4: เจเ
5: จเจดาวค่ะ
6: วันที่สอง
7: เลยรีบหลับแล้วเต่าจริงๆไวใกล้ถึงเส้นทางแล้วก็ชนะไปแล้ว
0: โอเคเพราะว่าเขาเห็นว่าเต่าช้าเขาก็เลยคิดว่าเขาอะเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ขอบคุณค่ะคำนั้นเลยนะคะคือคำว่าประมาทเนาะขอบคุณมากเก่งมากโอเคโต๊ะเบอร์3กับเบอร์4เก่งมากเลยนะคะพี่โต๊ะเบอร์1กับเบอร์2อะเราต้องทำคะแนนบ้างนะ
8: ก็ผมก็ทำแล้ว
0: ใช่เมื่อกี้เล่าได้ดีมาก
8: ผมอยากออกบ้าง
0: คำถามของทีเชอร์ก็คือถ้าเกิดว่าพี่กระต่ายอะเขาไม่หลับเต่าจะชนะพี่กระต่ายไหม
8: ไม่
0: ไม่มีวันเลยเหรอทำไมคะถึงไม่มีวันชนะ
8: ไม่เต่ามีโอกาสชนะพวกเต่ามันไม่ได้ใช้อย่างพี่กระมันกลัวที่เราคิด
0: เต่า
8: พี่บอกมันเรียนที่บ้าน
0: โอเค
8: วิว
0: เต่าก็เร็วได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือช่วยเต่านิดนึง
8: ไม่มันต้องไม่มีเลยมันไม่มีมันก็เร็วได
0: ้เอาเป็นว่าการแข่งขันแบบใหม่เราจะต้องให้เต่าชนะกระต่ายให้ได้แต่ว่ากระต่ายจะไม่แอบหลับนะเต้คุณครูให้โจทย์ว่าอยากให้เต่าชนะกระต่าย
9: โดยที่กระต่ายไม่หลับ
0: โดยที่กระต่ายไม่หลับแต่ว่าทุกคนทั้งเต่าและกระต่ายจะแข่งขันบนกติกาเดียวกันก็คือจะต้องมีการเดินทางบนเส้นทางการเดินทางที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินก็ได้เดินทางใช้วิ่งก็ได้
9: หรือใช้
0: รองเท้าพิเศษทำให้เร็วขึ้นก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูกันว่าเราจะให้เต่าเดินทางยังไงถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้คุณครูมี
8: ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้
0: ผิดกติกาเพราะถ้าใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ก็แปลว่าเราจะไม่เห็นเต่าอยู่บนเส้นทางเขาจะต้องอยู่บนเส้นทางเพราะมีเพื่อนๆรอเชียร์ตลอดเส้นทางถูกไหมถ้าเขาหายตัวไปแปลว่าเขาผิดกติกาถูกเขาจะใช้ประตูแวบไปเลยไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกา
8: แล้วถ้าวิ่งเร็วๆอ่ะ
0: โอเควิธีที่1ที่คุณครูให้เป็นตัวอย่างละกันก็คือพี่เต่ายังเดินทางแบบนี้ได้ค่ะวุ๊บเร็ว
8: ยิ่งเร็วกว่า
0: เร็วขึ้นมั้ย
8: เร็วขึ้น
0: คิดแต่ว่าอาจจะมีอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะเร็วกว่านี้ที่เธอจะคุณครูจะให้กระดาษแผ่นนี้ไปแล้วให้เราวาดรูปเติมให้หน่อยว่าทำยังไงเต่าถึงจะเร็วกว่ากระต่ายได้พร้อมไหมพร้อมไหมคะโอเคถ้าพร้อมพี่มีสุขช่วยแจกกระดาษหน่อยค่ะ
10: เมื่อสักครู่นี้นะคะทีเชอร์ดาวนะคะได้ให้ปัญหากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าถ้าพี่กระต่ายไม่หลับพี่เต่าจะชนะการแข่งขันบนเส้นทางเดียวกันนั้นได้อย่างไรนะคะแน่นอนว่าเราเห็นความสามารถของการคิดหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่เต่าซึ่งถ้าโดยปกติเขาเดินช้ากว่าพี่กระต่ายใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องเพิ่มเครื่องมือให้เขายังแข่งขันบนเส้นทางได้แล้วก็ชนะพี่กระต่ายได้ด้วยเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็อยากให้นักเรียนปลายทางช่วยทิชเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเราจะใส่เครื่องมืออะไรให้พี่เต่าดีทำให้เขาชนะพี่กระต่ายได้สามารถคิดได้หลากหลายเลยนะคะทิชเชอร์ดาวขอให้นักเรียนทางบ้านนักเรียนปลายทางคิดให้ได้มากกว่า2วิธีนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการคิดหลากหลายของเราจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่อยู่โรงเรียนกับนักเรียนปลายทางจะคิดวิธีที่แตกต่างกันได้เยอะแค่ไหนค่ะในระหว่างนี้ก็อยากจะใ พอสวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่ารวมกลุ่มกันช่วยคิดก็ได้นะคะจะใช้สีไม้สีเทียนก็ได้ค่ะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการคิดให้ได้วิธีที่หลากหลายแล้วก็วาดรูปลงในกระดาษได้เลยค่ะอันนี้นะคะทีเชอร์ดาวก็ให้ตัวอย่างมานะคะว่าวิธีที่1อาจจะเป็นการใส่รองเท้าสเก็ตแบบนี้ก็ได้การที่พี่เต่าสามารถถลายไปได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะช่วยให้ชนะพี่กระต่ายได้ใช่ไหมคะวิธีที่2เนี่ยช่วยทีเชอร์ดาวคิดด้วยนะคะว่าเป็นอะไรได้อีกนะคะนักเรียนต้นทางก็กำลังคำักคอมเมนต์ช่วยกันคิดเหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะนำวิธีที่หลากหลายมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะ
2: ใช้สีก็ได้นะ
4: มีสีอยู
6: ่

0: โบว์จริงด้วยเร็วที่สุดเลยหรือเปล่าคะแต่ว่าต้องไม่ผิดกติกานะเขาต้องไม่หายไปจากเส้นทางนะใช่ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่ยังถือว่าถูกอยู่อ๋อโอเค
1: เ
0: ห
1: นื่อยนะไม่คุณผู้ชมยังไม่เห็นเลยเหรอไหวไม่ยังตามคุณผู้ชมมาชดมาโดดแ
0: ล้วดีค่ะลงสีให้ด้วยนะคะพี่ตังไม่เหมือนกันนะที่เธอเห็นบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยด้วยบางคนคิดไม่เหมือนเพื่อนเลย

0: ี้เหลือเต่าเหลืออยู่อันเดียวไม่พอใช่ไหม
1: ว่าถ้ามาติด
2: เขาเรียกได้กระต่าย
0: ไม่มีกระต่ายเร็วอยู่แล้วไม่มีเครื่องมือ ใช่ประมาณนั้นแหละว้าวมาสีมันมีเหลือน้อยค่ะอาจจะต้องไปดูของเพื่อนแล้วมีไหมแล้วหนูอาจจะต้องขอค่ะตรงนู้นน่าจะมีนะคะ
3: ก็เคยกันมีนะคะมีเคลียร์ไก่

0: โอเคค่ะมีสุกโอเคครบยังอุ๊ยสวยมากเดต้า
1: ไม่รู้ด้วย
0: นี่สวยไปล่ะ

0: ผลงานการแก้ปัญหาของเราไว้นะว่าจะทำให้พี่เต่าเขาเร็วกับพี่กระต่ายได้ยังไงมาดูผลงานของเรากันค่ะว่ามีกี่แบบบ้างไหนใครติดล้อให้รองเท้าพี่เต่าบ้างยกมือขึ้น
1: อะไรนะ
0: มีใครติดล้อให้รองเท้าของพี่เต่าบ้างยกมือขึ้นคิดว่าการติดล้อมันเร็วไหมคะ
2: เร็วแต่ยากที่มันโผล่
0: พี่พินบอกว่า
2: เหมือนอันนั้นเพราะว่ามันจะยากมันมีแค่สองล้อแล้วมันจะยากที่คอนโทรล
0: โอเคพี่จัสมินล่ะคะคิดว่าเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็
3: วค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเร็วโอเคมีใครมองว่านอกจากติดล้อแล้วมันทำอย่างอื่นได้อีกที่จะเร็วกว่าเดิม
4: ติดเทอร์โบ
0: โอเคเดี๋ยวที่คุณครูถามพี่มีสุขละกันพี่มีสุขคิดว่าติดเทอร์โบเร็วยังไงคะ
4: ก็มันก็จะเร็วมากเพราะว่าเราบินเราไม่ได้เดิน
0: แล้วเราบังคับเทอร์โบได้ไหมคะ
4: ได
0: ้อ๋อบังคับยังไงคะพี่มีสุ
4: ขก็แค่ติดตั้งไปเลยแล้วก็แค่ติดตั้งปุ่ม
0: อ๋อติดปิดเปิดใช่ไหมคะโอเคคุณครูให้ดูอย่างนี้ค่ะผลงานของเรามีหลายแบบมากเลยมีทั้งแบบเป็นสเก็ตแบบนี้นะคะมีชายมีเพื่อนบางคนใส่สปริงให้ด้วยนะไหนใครใส่สปริงยกมือหน่อยใครใส่สปริงให้รองเท้า
5: ไม่มีเลยอ
0: ่
5: ะ
0: ใครใส่สปริงให้รองเท้ามาริโอใส่สปริงให้รองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็มีใครใส่หมวกคัพเตอร์ไม้ไผ่บ้างไหม
6: หนูก็ใส่แบบโดเรมอนคัพเตอร์ไม้ไผ่ดื้อเลย
0: มีใครใส่เทอร์โบแบบนี้บ้าง
7: ไม่ใส่ระเบิด
0: เยอะเลยมีใครใช้มีใครใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้บ้าง
8: ใช้สเก็ตน
0: ะอ๋อมีเยอะเลยเหมือนกัน
9: มันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดตรงที่มันคอนโทรลได้แต่สเก็ตบอร์ดมันไม่ได้เหมือนเดิม
0: คุณครูเคยเห็นเพื่อนบางคนวาดรถเข็นแบบนี้เราคิดว่าใช้ได้ไหมคะ
4: ได้
0: ทำไมพี่ปุ่นถึงคิดว่าใช้ไม่ได้คะ

0: เคใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะก็จะถือว่าผิดกติกาเพราะว่าเราจะใช้คนอื่นมาช่วยเราเข็นไม่ได้เน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้น
1: ถ้าคุณเราก็ติดเทอร์โบที่เราเข็นแล้วก็ปุ๊บ
0: ถ้าเราคิดปัญหาได้แตกต่างกันเราจะเอามาผสมกันก็ได้เช่นบางอันมีทั้งสปริงมีทั้งเทอร์โบเลยบางอันเป็นล้อแต่ว่ามีที่เลื่อนให้ยืนง่ายๆก็ได้เพราะเต่าเขามีสี่ขาถ้าเขาเป็นล้อเขาจะยืนลำบากก็ทำเป็นที่เหมือนคล้ายๆสเก็ตบอร์ดให้เขายืนได้สะดวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้หลากหลายก็จะมีวิธีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ฟังนิดนึงนะคะทีเชอร์ทำอะไรอยู่นะคุณครูทำอะไรอยู่นะ
2: อ
0: ่
2: าน
3: หนังเดี๋ยวเราต้องวาดกรงครับแต่ละคน
0: มีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะมีคนไม่เห็นมือของคุณครูนะคะ
4: ดาคุ้ง
0: ไทคุณ
4: ไทครับ
0: โอเคครบแล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปคุณครูจะให้ทำงานที่ยากขึ้นงานที่ยากขึ้นนี้อยากให้เราจับคู่กันได้ไหมคะมีคู่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำงานกันเป็นคู่ให้เลือกก่อนว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B เราจะแบ่ง A กับ B
1: คู่กันไหมใครเขาเป็น B
0: ใครเป็น B ยกมือขึ้นใครเป็น B ยกมือขึ้นมีคนเป็น B ไหม
5: เขาเป็น A เขาเป็น A เขาเป็น B
0: โอเคหนูเป็น B โอเคค่ะ
1: เขาเป็น B เราเป็น
0: โอเคคุณครูถามใหม่อีกรอบใครเป็น A ยกมือขึ้นเด็ก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10คนโอเคค่ะใครเป็น B ยกมือขึ้น1 2 3 4 5โอเคทีนี้ใครเป็น A ต้องเดินไปหา B นะเราจะต้องหาคนที่ไม่เหมือนเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าคู่เต็มไปหาซ้ำกันได้โอเคไหมคะ
6: คนนี
0: ้คนเป็น A ทำแบบนี้ค่ะฟังทีเชอร์ก่อนฟังคุณครูก่อนนะคะฟังคุณครูก่อนถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคนที่เป็น A ขอบคุณค่ะมือลงได้คนที่เป็น A ปัญหาของ A ก็คือเรามาโรงเรียนโดยที่ลืมกระเป๋าสตางค์แต่โรงเรียนนั้นอ่ะเราต้องซื้อข้าวเที่ยงข้าวกลางวันใช้เงินซื้อเราถึงจะได้กินข้าวกลางวันนะคะคุณครูขอให้นึกคำตอบไว้ในใจ3คำตอบค่ะเช่นวิธีที่1ยืมเงินเพื่อนเข้าใจไหมคะ
7: เข้าใจ
0: ขอบคุณค่ะโอเคใครเป็น A ยกมือขึ้น
8: ยกมือดิ
9: ถ้าทำคือใจ
0: นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะ
10: แล้วบอกเพื่อนแบบครูอ่ะ
0: นึกคำตอบไว้ในใจแล้วเล่าให้ B ฟัง
11: เดตอบเลย
0: B B ก็มีปัญหาเหมือนกันไหนใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะปัญหาของ B ก็คือเราป่วยตอนเช้าเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าแต่ว่ามีการบ้านต้องส่งวันนี้เลยเราจะแก้ปัญหายังไง
12: ตื่นไปทำ
0: แต่เราป่วยเราไปโรงเรียนไม่ได้แต่เราต้องเอาการบ้านไปส่งคุณครูที่โรงเรียน
13: ก็ได้ไป
14: ส่งพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
15: เอาไปส่ง
16: ไปบอกครูว่าป่วยอยู
14: ่ต้องพรุ่งนี้ไม่ได้หรอ
0: โอเคคนเป็น B นึกคำตอบไว้ในใจ3อย่างนะคะใครอยากได้กระดาษเขียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษเขียนนะ
17: สำหรับน้องๆโรงเรียนปลายทางนะคะเรามีใบกิจกรรมที่จะต้องจับคู่นะคะก็คือจับคู่กันโดยที่แบ่งกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโดยที่ A กับ B จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันวันนี้โจทย์ของเราก็คือพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย3วิธีค่ะเป็น3วิธีที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็จะเหมือนนักเรียนต้นทางเลยค่ะใครเป็น A ฟังทีเชอร์ทางนี้นะคะปัญหาของ A ก็คือเราต้องไปโรงเรียนโดยที่ไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเขาต้องให้เราใช้เงินซื้ออาหารเที่ยงของเรานะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะ เพื่อน A คิดคำตอบไว้ในใจแล้วก็เขียนลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะว่าวิธีที่1เลือกที่จะทำอะไรเช่นเลือกที่จะยืมเพื่อนหรือเปล่านะวิธีที่2เป็นอะไรดีวิธีที่3เป็นอะไรดีบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทีเชอร์จะให้เล่าให้เพื่อน B ฟังแล้วให้เพื่อน B บอกหน่อยว่าเพื่อน B จะเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเพราะอะไรนะคะจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วก็เหตุผลกันนะคะต่อไปเป็นคราวของ B บ้างใครเป็น B ยกมือขึ้นค่ะแล้วก็ฟังทางนี้เลยนะคะเพื่อน B นะคะหรือใครที่เป็น B นะคะปัญหาของเราก็คือเราป่วยมาโรงเรียนไม่ได้แต่คุณครูบอกว่าต้องส่งการบ้านภายในวันนี้ทำให้เราต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้กันค่ะว่าเราจะส่งการบ้านยังไงดีทั้งที่เรานอนซนอยู่ไปส่งการบ้านวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะเลือกวิธีการแก้ปัญหาของตนเองแล้วก็เขียนที่แตกต่างกัน3แบบนะคะลงในใบกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคู่เราหรือคนที่เป็น A พร้อมแล้วชวน A มาฟังหน่อยค่ะว่า A เรามีวิธีแก้ปัญหา3แบบนะแล้ว A เลือกวิธีไหนใน3แบบที่เราคิดแล้วก็ถามเหตุผลของ A มาด้วยนะคะเราจะได้บันทึกเหตุผลของเพื่อนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ฟังเหตุผลที่แตกต่างกันแล้วก็จะได้ฟังมุมมองความคิดเห็นของเพื่อนด้วยค่ะ

เรามาทวนกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแบ่งนักเรียนในห้องเพื่อนๆเราออกเป็น2ทีมนะคะก็คือทีม A แล้วก็ทีม B ใครเป็นทีม A นะคะยกมือขึ้นเลยทีม A คุณจะได้ปัญหานี้ไปค่ะเมื่อคุณเป็นนักเรียน A ไปโรงเรียนแต่ลืมเอากระเป๋าสตางค์ไปซื้อข้าวเที่ยงทำให้ซื้อข้าวเที่ยงไม่ได้คุณจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะย้ำว่าต้องเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวิธีที่1ที่2ที่3เป็นอะไรได้บ้างในทุกครั้งที่นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหานึกหาเหตุผลด้วยนะคะเช่นเราแก้ปัญหาวิธีนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3ใน1 2 3เนี่ยอยากให้เรามีเหตุผลให้ตัวเองด้วยว่าเราจะเลือกวิธีไหนเพราะอะไรนะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกวิธีที่1เป็นยืมเพื่อนนะคะเราอาจจะมีเหตุผลว่าเพื่อนเราอ่ะปกติก็จะมีสตางค์มาเกินกว่าที่จะใช้จริงอยู่แล้วเรายืมแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยคืนก็ได้ดูจะง่ายดีแล้วก็เราก็มีเพื่อนที่สนิทที่ยืมกันได้อยู่เสมออยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราคิดได้แล้วก็อาจจะมีคำตอบไว้ในใจว่ามันสะดวกสำหรับเราจริงหรือเปล่านะคะสำหรับทีม B นะคะทีม B นี้จะได้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียน B ปัญหาของคุณก็คือคุณป่วยเพิ่งรู้ตัวเมื่อเช้าเลยมันกระทันหันจริงๆไปโรงเรียนไม่ไหวแต่ว่าครูให้เราส่งการบ้านวันนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนักเรียนต้นทางที่อยู่ที่โรงเรียนที่ทีเชอร์ดาวสอนอยู่บางคนก็จะบอกว่าฝากน้องไปพอดีเรามีน้องชายอยู่โรงเรียนเดียวกันได้นะคะแต่ว่าบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบ้านก็ไม่ไกลเพื่อนซะด้วยสิเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะลองนึกวิธีให้ได้หลากหลายนะคะทีเชอร์ดาวย้ำว่าหลากหลายนะคะแปลว่าพยายามหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้มากกว่า1วิธีนะคะทีเชอร์ดาวอยากให้ลิสต์ให้ได้3วิธีเลยนะคะแล้ว3วิธีนี้มาชั่งใจดูค่ะว่าเราจะเลือกวิธีไหนแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์นะคะนักเรียนทุกคนจะเห็นประโยชน์ว่าทำไมถึงต้องคิดให้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในห้องเรียนนะคะดูว่านักเรียนต้นทางคิดหาวิธีได้หลากหลายกันจริงหรือเปล่านะคะกลับไปคุยกันได้เลยค่ะ

0: ของคุณต้องมี3วิธีนะคะคุณเอขาโดยที
1: ่แค่ตัวเราจับไปแอบแม่ไม่เอาเงินมาให้ก็ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเป็นแค่วิธีเดียวเรามีอีก2วิธีที่ต้องตอบ
1: คือยังเป็นเพื่อนแล้วก็
0: อาจจะเขียนด้วยการวาดรูปก็ได้นะคะนักเรียนสามารถวาดรูปก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบเขียนก็สามารถวาดรูปได้ว่ายืมเพื่อนวาดรูปประมาณนี้ก็ได้นะนะ
1: พี่กั้งแม
0: ่ส่วนปัญหาของคุณบีก็คือคุณจะต้องส่งการบ้านนะคุณว่าคุณป่วยมากเลยคุณไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งการบ้านไม่ไหวคุณจะทำยังไง
1: ให้แม่ไปส่งให
0: ้เขียนได้เลยค่ะเขียนได้เลยอ่ะพี่ตังได้1วิธีแล้วเราต้องโทรศัพท์ไปบอกครูว่าป่วยขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะอ่านเขียนได้เลยค่ะ
1: ครับสอนค่ะ

0: โอเคฟังทางนี้ค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนคิดยังไงกันนะคนเป็น A ลืมกระเป๋าสตางค์วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่ายครับเพื่อนขอจิ้มกับเพื่อน
0: วิธีที่1ทำยังไงคะ
1: โอนจ่าย
0: พี่มาริโอเป็น A หรือเป็น B นะคะ
2: A ครับ
0: บอกวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกค่ะ
2: ใช้บัตรโอนครับ
0: ใช้บัตรโอน
1: โอนจ่าย
2: ก็เป็น A
0: พี่พินอะไรนะคะติดค่าข้าวเราจ่ายวันหลังนะคะโอเคขอวิธีสุดท้ายค่ะวิธีสี่เพื่อนบอกว่าถ้าลืมกระเป๋าตังค์วิธีแรกคือโอนจ่ายวิธีที่สองก็คือขอแม่ค้าว่าติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายทีหลังวิธ
3: ี
0: ทีหลังเอาเงินมาใช่ไหมคะหรือมีวิธีอีกอื่นอีกไหมคะยืมเพื่อนได้ไหมคะได้มีวิธียืมเพื่อนก็ได้ยืมแม่ค้าก็ได้หรือว่ายืมคุณครูได้ไหมคะคุณครูใจดีก็อาจจะให้ยืมได้วิธีที่5ก็คือโทรหาคุณแม่เลยให้

0: รีบเอาเงินมาให้นะคะมีเยอะมากเลยต่อไปขอฟังพี่ปูนฟังนิดนึงค่ะต่อไปช่วยพี่บีแก้ปัญหาบ้างพี่บีป่วยแต่ว่าต้องส่งการบ้านทำยังไงดีคะพี่มีสุข
1: โอเคค่ะให้แม่ไปส่งให้ส่งทีหลังแล้วไลน์ไปบอกว่าป่วยแล้วก็ให้น้องไปส่งให้และบอกครูว่าพี่ป่วยเลยมาส่งให
0: ้เก่งมากครบ3วิธีเลยอ่ะพี่ปูนว่าไงคะ
2: ให้แม่ไปส่งให
0: ้โอเคได้เหมือนกันค่ะมีให้แม่ไปส่งให้มีไลน์ไปบอกครูว่าขอส่งทีหลังไหนใครต้องไลน์ไปบอกครูว่าส่งทีหลังมีไหมคะพี่แจ๊สมีไหมมีโทรไปหาใช่ไหมคะแล้วก็มีฝากเพื่อนที่เขาจะผ่านบ้านเราอยู่แล้วมารับการบ้านไปส่งให้หน่อยได้ไหมคะ
3: แล้วให้น้องไปส่ง
0: หรือถ้าใครมีน้องให้น้องที่ไปโรงเรียนไปส่งก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่าจุดเน้นของเรานะคะก็คืออยากให้ได้วิธีที่แตกต่างกันที่หลากหลายเพราะว่าถ้าเรามีวิธีที่หลากหลายเราก็จะได้เลือกวิธีที่เราแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้ก่อนนะคะฟังทางนี้นิดนึงค่ะนักเรียนต้นทางค่ะเห็นมือไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้เพื่อนนักเรียนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยนะคะว่าปัญหาแรกคือปัญหาที่ไม่มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะ
3: ที่สองคือป่วย
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือถึงไม่มีกระเป๋าสตางค์เรายังต้องกินข้าวเที่ยงไม่งั้นเราจะไม่มีแรงเรียนนะ
3: เพราะผมเคยไม่กินข้าวเที่ยงแล้ว
0: เราต้องหนึ่งวิเคราะห์ปัญหาสองเราต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จ3เราพยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายเช่นยืมเงินเพื่อนขอทานข้าวกับเพื่อนขอทานข้าวกับคุณแม่ค้าหรือว่ารีบโทรไปบอกให้แม่เอาเงินมาให้ก็ได้นะคะส่วนคำถามปัญหาที่2ก็คือป่วยแต่ต้องส่งการบ้านเราทำยังไงได้บ้างให้แม่เอาไปฝากคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะโทรไปบอกคุณครูขอส่งวันหลังก็ได้หรือว่าโทรไปบอกเพื่อนหรือฝากน้องเอาไปส่งก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเจอปัญหาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกคะเวลาที่เราเจอปัญหาอย่างเช่นเวลาอย่างเช่นเราป่วยต้องส่งการบ้านหรือเราจะต้องซื้อกับข้าวแต่เราไม่มีกระเป๋าตังค์เราทำยังไงเป็นอย่างแรกคะเราต้องคิดใช่ไหมคะเราต้องคิดแก้ปัญหาคิดวิธีเดียวพอไหมคะทำไมเราถึงต้องคิดให้ได้หลายวิธีคะ
4: เพราะเกิดวิธีนั้นอาจจะทำไม่ดี
0: โอเคมันจะมีบางวิธีที่เราทำแล้วไม่สะดวกเราก็ต้องหาวิธีอื่นถัดไปที่เราจะทำได้เนาะ
4: แล้วก็บ
3: ั
4: ตร
3: บ้าน
4: โอเค
3: ต้องใช้ท
5: ่
3: าน
5: เฝ้าแห
0: วนนักเรียนต้นทางคะคุณครูมีเกมให้เล่น
3: หาวิธีออกจากเขาวงกต
4: ก็เรื่องเมาใช่หรอ
0: คนที่จะได้มาเล่นคือคนที่เป็นเด็กดีและเรียบร้อยนะคะ
6: ผมอยากได้เลขแน
0: ่พี่มีสุขเป็นเด็กดีไหมวันนี้โอเคแต่ว่าทีเชอร์เดินวิธีเดียวถ้าทีเชอร์คุณครูแก้ปัญหาวิธีเดียวก็คือคุณครูออกตรงนี้แล้วคุณครูก็เดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินมันเส้นทางที่คุณครูเลือกเดินมันยาวๆใช่ไหมคะการแก้ปัญหาไม่ได้มีแค่วิธีเดียวใช่ไหมมีได้กว่าหนึ่งวิธีไหมคะใครที่พร้อมจะช่วยคุณครูตอบบ้างยกมือขึ้นค่ะใครที่พร้อมจะช่วยครูตอบบ้างเดี๋ยวคุณครูจะแจกเขาวงกตให้ได้คิดกันนะ
7: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมค่ะเป็นกิจกรรมช่วยหาวิธีออกจากเขาวงกตให้หน่อยนะคะจะเห็นว่าเส้นทางที่ลากเส้นสีแดงไว้เป็นเส้นทางที่ทีเชอร์คิดออกค่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่ามันคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้วก็เดินทางยาวไกลเหลือเกินนะคะซึ่งทีเชอร์เชื่อว่านักเรียนปลายทางอาจจะเห็นวิธีที่สั้นกว่านี้ก็ได้ นี่แหละค่ะที่มาที่ทำไมเราถึงต้องพยายามคิดให้ได้มากกว่า1วิธีเพราะว่าวิธีที่ง่ายสำหรับเราสะดวกสำหรับเราอาจจะเป็นวิธีที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันนะคะไหนนักเรียนปลายทางคิดออกไหมคะว่ามีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้เราออกจากเขาวงกตได้ด้วยวิธีที่สั้นกว่านี้ลองช่วยกันคิดดูนะคะแล้วก็ไปดูคำตอบของนักเรียนต้นทางกันค่ะเดี๋ยวที่จะให้เวลาคิดสัก5นาทีนะคะแล้วเราเอามาอภิปรายไปด้วยกันนะคะ
0: มีสุขที่ช่วยดูหน่อยอ๋อนี่ทางลัดมันสั้นกว่าจริงด้วย
1: ทางลัดจุ๊บที่ทางลัด
0: อันนี้ไม่ได้เข้าเขาวงกตถือว่าไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะว่าเราไม่ทำตามกติกาค่ะ
1: ทางลัด
0: อันนี้ของพี่ปุ้นถูกไหม
5: ก็ได้นะ
0: โอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยค่ะ
1: เอาเป็นไฟก็ได
0: ้โอเค

0: นทำแบบนี้เหมือนกันเลยพี่โอแต่ว่าผิดกติกาโอเคเอาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะไหนอุ๊ยจริงด้วยทางรัฐจริงด้วยโอเคใครเสร็จแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะทุกคนเสร็จแล้วหันมาฟังคุณครูทางนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนักเรียนปลายทางจะได้รู้ด้วยว่าเราหาวิธีแก้ปัญหาได้กี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือแบบของคุณครูที่เดินทางยาวมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกที่คุณครูทำก็คือเราจะเดินค่อนข้างไกลมากเลยเราเดินแบบอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะที่สั้นกว่าใครเดินได้สั้นกว่าคะโอเคค่ะพี่มีสุขมาชี้ให้คุณครูดูได้ไหมคะพี่มีสุขครับชี้ให้คุณครูได้ไหมคะว่าเดินวิธีที่สั้นกว่าเดินยังไงคะโอเคขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะ
1: ถึงคราวนักเรียนปลายทางจะคิดไปกับเราด้วยนะคะจากโจทย์เขาวงกตนี้นะคะเรามาช่วยกันหาวิธีเดินจากลูกศรสีแดงนะคะไปยังทางออกนะคะซึ่งทีเชอร์ได้เส้นทางที่มันดูคดเคี้ยวเหลือเกินนะคะดูยากในการเดินทางมากๆเลยนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยมันน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานมากๆเลยนะคะในการหาทางออกเมื่อครู่เพื่อนนักเรียนต้นทางของเราหาโซลูชันให้หรือหาวิธีแก้ปัญหาได้อีกแบบค่ะก็คือเดินแบบนี้นะคะตามเส้นสีฟ้านะคะเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่าเส้นทางสีแดงหรือเส้นทางสีฟ้าแบบไหนสั้นกว่ากันวิธีที่สองเนี้ยดูเหมือนจะสั้นกว่าใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้ว่าสั้นกว่าจริงไหมลองเอาไม้บรรทัดมาวัดการเดินทางของเรานะคะว่าใช้ระยะทางกี่เซนติเมตรนะคะในการเดินจากลูกศรสีแดงไปที่ทางออกแล้วมีใครสามารถคิดวิธีที่3ได้ไหมคะจริงๆก็ซ่อนอยู่ในนี้นะคะหาได้ไหมเอ่ยวิธีที่3นะคะสามารถเดินจากเส้นสีแดงนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเห็นทางลอดออกมาตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะเราก็เดินตรงนี้แล้วก็มากลับเข้าสู่ทางออกเหมือนกันได้นะคะทางออกเดียวกันนั้นเลยนะคะตัดเขาเรียกว่าหาทางออกอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มจะเป็นเส้นทางสีแดงเหมือนแบบแรกเลยแต่ว่าก็อาจจะมีทางออกที่ทำให้เราเดินทางได้สั้นกว่าเป็นวิธีที่3นะคะจะเห็นว่าถ้าเราพยายามหาวิธีให้ได้หลากหลายสิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันอาจจะมีวิธีที่สั้นที่สุดที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดที่เราจะเลือกได้ถ้าเราคิดได้เพียงวิธีเดียวแล้วเราล้มเลิกเราไม่คิดต่อเราอาจจะเสียโอกาสในการมองหาเส้นทางที่ดีกว่าเดิมวิธีแก้ปัญหาที่ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลรวดเร็วกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกมองหาทางออกให้หลากหลายถ้าอะไรที่เราลองแก้ปัญหาแล้วได้ผลแล้วอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะว่าจะไม่คิดต่อลองพยายามคิดด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าเราจะหาทางออกหรือเราจะหาวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่า1วิธีได้ยังไงนะคะการมีทางเลือกค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ทีเชอร์ดาวให้ฝึกก็คือให้ฝึกหาทางเลือกให้ตัวเองคิดให้หลากหลายจะได้รู้ว่าวิธีไหนที่เราจะทำได้วิธีไหนที่ทำได้อย่างรวดเร็ววิธีไหนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและวิธีไหนที่จะทำให้เราเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราฝึกคิดไปเรื่อยๆนะคะลองใช้โจทย์ในแบบฝึกหัดเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ทีเชอร์เตรียมมาให้นะคะยังมีต่อนะคะที่กิจกรรม B02-2 นะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยแต่ขอยกมากิจกรรมหนึ่งค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆนะคะนั่นคือกิจกรรมเรื่องการทำเวรในห้องเรียนนะคะสมมุติว่าเราและเพื่อนอีก3คนรวมเป็นกี่คนคะ4คนใช่ไหมคะ4คนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องเรียนซึ่งมีภารกิจ ก็คือกวาดห้องถูพื้นทิ้งขยะแล้วก็เช็ดโต๊ะมีงานถึง4งานด้วยกันนะคะกวาดพื้นถูพื้นทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะเราจะมีแนวทางในการแบ่งงานกับเพื่อนๆอย่างไรให้ไม่ทะเลาะกัน

ทีเชอร์จะให้เวลาคิดสักครู่นะคะนักเรียนต้นทางก็ทำแบบหัดเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอบซุบซิบคำตอบมาแล้วล่ะค่ะว่าคำตอบที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือเรามีการ4คนมี4งานก็ทำกันคนละงานได้นะคะเช่นคนหนึ่งไปกวาดห้องคนหนึ่งไปถูพื้นคนหนึ่งไปทิ้งขยะคนหนึ่งก็ไปเช็ดโต๊ะไงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่างานบางอย่างง่ายมากเลยนะเช่นทิ้งขยะรอมันเต็มแล้วก็ไปทิ้งไงมันดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมเดี๋ยวเราอาจจะทะเลาะกันได้นะลองหาวิธีแบ่งอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะช่วยทีเชอร์คิดหน่อยสิคะว่าเราแบ่งแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ายังต้องการเวลาคิดสามารถพอสวิดีโอนี้ได้นะคะหรือถ้าใครพอจะคิดได้แล้วลองดูคำตอบไปด้วยกันค่ะนักเรียนกลุ่ม4คนทำความสะอาดห้องเรียนรายสัปดาห์5วันเราทำแบบนี้ก็ได้นะมันมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมก็คือ4งานเนี่ยมันมีกวาดถูพื้นทิ้งขยะเช็ดโต๊ะแบ่งอย่างยุติธรรมนะไม่ให้ทะเลาะกันด้วยนี่คือการที่เราวิเคราะห์นะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไรเพื่อน4คนทำภารกิจ4อย่างภายใน5วันหรือว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็คือ5วันใน1สัปดาห์ข้อจำกัดก็มีอยู่ตรงที่มี4งานก็จริงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นก็คือแบ่งยังไงให้ไม่ทะเลาะกันวิธีการแก้ปัญหาที่เราพอจะคิดออกก็อาจ

0: จะเป็นช่วยกันทำงานทุกวันเลยนะคะใช้คำว่าช่วยกันนั่นหมายความว่าคนกวาดอาจจะกวาดทั้ง4คนถือพื้นทั้ง4คนช่วยกันทิ้งขยะทั้ง4คนแล้วก็เช็ดโต๊ะทั้ง4คนด้วยนะคะทำแบบนี้ทุกวันหรือมี4คนแบ่งคนละงานก็ได้นะกวาดถูพื้นที่ขยะเช็ดโต๊ะแต่ทำทั้ง5วันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ยุติธรรมหรือเปล่าใช่ทางออกที่ดีที่สุดหรือเปล่าลองมาดูวิธีที่3นะคะทำทุกคนทุกวันแต่ให้จับฉลากค่ะว่างานที่เราได้จะคืออะไรเพราะฉะนั้นงาน4งานอาจจะถูกแบ่งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเช่นคนกวาดอาจจะมี2คนก็ได้ถู1คนทิ้งขยะและเช็ดโต๊ะอีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบ่งงานกันไปนะคะโดยที่คนกวาดอาจจะมีมากหน่อยเพราะว่าเป็นงานเริ่มต้นต้องประณีตหน่อยนะคะคนถูพื้นมี1คนนะคะเพราะว่าน่าจะทำหลังจากมีการกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งขยะกับเช็ดโต๊ะอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากนะคะเช็ดโต๊ะอาจจะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนกวาดได้แล้วก็ทิ้งขยะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีนึงก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มอาจจะต้องมาคุยกันแล้วคุยกันด้วยเหตุผลว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เราจะทำแบบไหนกันดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทางเลือกให้เพื่อนๆก็จะได้เอาไปขบคิดว่าเราจะเลือกแบบไหนได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำงานได้เร็วสุดแล้วเราก็ยังไม่ทะเลาะกันด้วยนะคะการฝึกแก้ปัญหาแบบนี้พอเรามีหลายวิธีเราก็ได้คุยกันใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเอาทางเลือกทั้งหมดนี่แหละค่ะมาคุยกันทั้งหมดทำให้ปัญหาถูกแก้อย่างสำเร็จได้แต่บางวิธีอาจจะเจออุปสรรคเช่นเป็นไปได้ยากที่เราจะแบ่งกันแบบขาดไปเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดถูพื้นแต่ต้องมาถูพื้นมันอาจจะไม่สะอาดก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาความเป็นไปได้ก็ได้นะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำไปแต่ว่ามีคนช่วยๆกันทำแต่อุปกรณ์มีไม่พอเช่นไม้กวาดมีไม่ครบ4อันไม้ถูพื้นมีไม่ครบ4อันความสะดวกรวดเร็วก็อาจจะไม่เกิดเพราะมัวแต่ว่ามารอเปลี่ยนไม่กว่าเปลี่ยนไม้ถูพื้นกันก็อาจจะไม่รวดเร็วก็ได้นะคะหรือบางครั้งที่เราอยากจะให้จับฉลากแล้วได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนเมื่อเพื่อนจับฉลากได้สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะคะเช่นเขาอาจจะถูพื้นไม่เก่งหรือกวาดบ้านได้ไม่เรียบร้อยนักเพราะเพิ่งจะเคยกวาดครั้งแรกความผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนลองหาทางเลือกนะคะแล้วเอาทางเลือกนั้นไปคุยเพื่อให้ได้การแก้ปัญหาของกลุ่มที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายดีตรงนี้นะคะก็คือเมื่อเรามีทางเลือกเราจะหาวิธีที่เราสามารถเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพได้นะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนต้นทางได้หาวิธีแก้ปัญหาหลากหลายแบบเลยเช่นเดียวกันกับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถหาวิธีแก้ปัญหาจุดเน้นของเราก็คือการได้วิธีที่หลากหลายซึ่งจะมีข้อดีหลายอย่างเลย1ก็คือในกรณีที่เราติดขัดการแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายากเกินไปนะคะเช่นเราป่วยตื่นไปโรงเรียนไม่ได้แล้วก็โทรหาคุณแม่ก็ไม่ได้ด้วยเราอาจจะเลือกวิธีอื่นก็ได้เช่นโทรหาคุณครูขอส่งวันหลังแทนซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่านะคะเมื่อเราได้วิธีที่หลากหลายเราก็จะสามารถคัดเลือกได้ว่าเราจะเลือกวิธีไหนเช่นเราอาจจะเลือกวิธีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดถูกต้องค่ะ2วิธีที่เราทำได้สะดวกและรวดเร็ว3วิธีที่เราคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แน่นอนแล้วก็ความผิดพลาดจะน้อยเพราะฉะนั้นการมีวิธีที่หลากหลายก็สามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ค่ะก่อนจะจบคาบเรียนในวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอมาสรุปร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะจุดประสงค์ใหญ่ๆนะคะเป็นเป้าธนูอย่างนี้เลยนะคะ1ก็คือเราได้หาวิธีแก้ปัญหาให้ได้หลากหลายตัวแดงเลยนะคะหลากหลายคือมากกว่า1วิธีแล้วก็มันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันที่2เราได้คุยกันใช่มั้ยคะคุยกันจนเสียงดังเลยนะว่าเหตุและผลที่เราเลือกวิธีเหล่านั้นมันดีกว่าอีกวิธีนึงยังไงหรือ

0: ทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้บริบทหรือว่าสถานการณ์ในบ้านเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเป็นยังไงกันแน่แน่นอนว่าเราสื่อสารด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกับชีวิตของเราด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือว่าการอยู่ในบ้านการเต็มตัวร่วมกับพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะวิธีแก้ปัญหาในโรงเรียนก็เป็นเหตุผลที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยนะคะคำว่าหลากหลายทำผ่านกิจกรรมอะไรเอ่ยนะใครจำได้กิจกรรมแรกๆคะใช่เราเริ่มความหลากหลายด้วยสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะหาวิธีหลากหลายให้หน่อยค่ะว่าเต่าเขาจะไปได้เร็วกว่ากระต่ายได้ยังไงอันนี้ก็มีการโชว์รูปแล้วก็ได้นำเสนอการด้วยนะคะว่าเราผสมผสานไอเดียกันยังไงได้บ้างเพื่อให้ความหลากหลายมันเกิดขึ้นนะคะความหลากหลายอันถัดมาคือเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตในโรงเรียนถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งเรื่องในการเตรียมตัวก่อนมาโรงเรียนเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวกลางวันหรือการเตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่ว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือเราป่วยแล้วก็ต้องส่งการบ้านด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของปัญหาที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงถูกต้องไหมคะถ้าจำได้กิจกรรมนี้ที่เชิญให้แบ่ง A B เนาะก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะคะแล้วก็อยากให้กลุ่ม A กับกลุ่ม B เนี่ยเล่าปัญหาที่ตัวเองคิดได้หลากหลายเพื่อนฟังด้วยนะคะเผื่อจะเจอแนวทางที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนหรือบางทีสิ่งที่เพื่อนให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะมองว่ามันไม่เข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของเราก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดไอเดียโฟลว์หรือการเห็นการแตกความคิดไปในมุมมองที่หลากหลายผ่านสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้นะคะการแก้ปัญหาที่หลากหลายกิจกรรมที่3ที่เราทำก็คือการที่เราได้มองเห็นสถานการณ์ใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องการทำเวรการแบ่งหน้าที่กันกับเพื่อนมักจะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะว่าเราอาจจะทะเลาะกันได้นะคะถ้าเราแบ่งวิธีไม่ดีเพราะฉะนั้นลองหาวิธีที่หลากหลายแล้วมาคุยกันว่ากลุ่มเพื่อนของเราจะเลือกวิธีอะไรดีแน่นอนว่าพอมีวิธีหลากหลายปุ๊บเราก็จะได้คุยกันโดยที่เรามาร่วมพิจารณาร่วมกันว่าวิธีไหนมีประสิทธิภาพวิธีไหนยุติธรรมวิธีไหนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่เราเองก็ไม่ลำบากแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้อย่างสะดวกใจแน่นอนว่าพอมีหลายวิธีเราก็จะพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมคะการพูดกันด้วยเหตุผลนี่แหละค่ะคือการที่เรามองหาว่าความเป็นไปได้อยู่ไหนเอ่ยสะดวกและรวดเร็วจริงหรือเปล่าหรือว่าได้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างที่เราต้องการจะแก้ปัญหาหรือทำงานให้สำเร็จจริงหรือไม่โดยที่ความผิดพลาดก็ต้องน้อยด้วยเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุและผลที่สอดคล้องกับการทำงานของเราในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็ถือว่าทำครบนะคะ1หาวิธีที่หลากหลาย2สื่อสารด้วยเหตุผลด้วยหวังว่าวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนการคิดเชิงคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในสเต็ปถัดมานะคะเพราะว่าเราจะมองเห็นโครงสร้างปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมไปฝึกคิดกันด้วยนะคะ
1: ก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานในใบกิจกรรม B02-2 ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำต่อได้นะคะแล้วก็สามารถเอาคำตอบนี้ไปแชร์กับเพื่อนๆได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบอกความเคารพของครูหน่อยสิคะ
2: นักเรียนทั้งหมดตรง

าพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบนตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบ๊ทเลือกใช้แกลลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบ๊ทต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบ๊ทจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะเจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเคพี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี้แล้วก็จมูกเล็ก

0: แล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูกับน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรดของเรานี่เองรดของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคที่นี่นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับพี่โบ

0: และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมดสองด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าๆของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆ นะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะ ันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะ
1: ก็ติดลงไปเลย

0: สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะ
1: เสร็จแล้วบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชคอยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวลหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่าตัวห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสารตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ดำรงชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยหลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s tinsect pest แปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับPlaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station นะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือซูนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับ ำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ in front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกๆทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยนะครับTikTok TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่ที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกที่นี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับ supermarket นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพิพิธอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงค์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถ มีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเอ๊ะเด็กกามีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุดๆ the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับจุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะ เอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า oppositeเห็นไหมถ้าเราจำ position ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ position นะครับอย่าลืม

0: จำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is to the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเออเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันเออแล้วคำว่าระหว่างล่ะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ b เลยbetween นั่นเองนะครับ between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิ hotelfire station เฮ้ยมันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้าจะไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ between หรือเปล่าไม่ใช่ behind อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับnumber 8นะเรามาดูนะครับข้อที่8 the park เมื่อกี้เราเจอไว้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุด the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหมin front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospitalอยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสคูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยมองเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่เพปโพสังเกตที่ Press Around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันนั่นคือการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ O-NET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ O-NET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่าWhich sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า The library is next to the museum library ห้องสมุดนะคะ you next to แปลว่าถัดจากmuseum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะForest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 The Toy Shop Toy Shop แปลว่าทอยแปลว่าของเล่นนะคะ Shop ร้านของเล่น And the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the parkis between the supermarket and the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยbetween แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number 1 บอกว่า the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket มิวเซียมดูสิคะมิวเซียมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้น

ไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ the post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากลุกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: าผู้เชี่ยวขาตอนนี้แพลน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ย
1: โอ
0: ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่อุ้ยตัวเล็กลงอ่ะ
2: ตอนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล
0: ์ออกไปไหนมาคะแพลไปรดน้ำต้นไม้มาค่ะครูเช่แต่ภาวะนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละโหยนี่รดไปแต่ละต้นนะคะดินแห้งไวมากน้ำไหลออกนอกกระถางหมดเลยอะค่ะเอจะซื้อกระถางใหม่แบบไหนดีนะ
2: ครูว่าเรามาลองทำกระถางเองไหมคะ
0: โหยกระถางนั่นหรอคะปั้นไม่เป็นนะคะครู
2: ไม่ยากเลยค่ะแพลวเนี่ยครูเพิ่งดูรายการไอซายน้องน้องเนี่ยเขาอะได้ลองทำกระถางเองค่ะดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยลองไปดูสิคะเนี่ย
0: โอ้ทำไมน้องๆเก่งจัง
2: อืม

เราสนใจทำโครงงานนี้เพราะว่าในปัจจุบันการปลูกพืชนิยมใช้กระถางปลูกกันเป็นจำนวนมากซึ่งสะดวกสบายต่อการเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่พวกหนูสังเกตว่าเมื่อรดน้ำไปนั้นน้ำก็จะซึมออกจากก้นกระถางค่ะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากและสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจึงได้นำวัสดุในท้องถิ่นคือแกลบฟางขี้เลื่อยขี้วัวและขุยมะพร้าวซึ่งพวกหนูพบว่าวัสดุเหล่านี้สามารถดูดซึมน้ำได้ค่ะจึงนำวัสดุเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบในการทำโครงงานเรื่องกระถางปลูกพืชออสโมซิสค่ะคือกระถางที่มีหลักการการซึมของสารบริเวณน้ำมากไปสู่บริเวณน้ำน้อยค่ะเราได้แนวคิดมาจากการทำบ้านดินค่ะเมื่อเรานำดินไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมผ่านดินได้ค่ะเราใช้เวลาในการทำกระถางออสโมซิสเป็นเวลา2เดือนค่ะเราต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งกว่าจะได้เราก็ต้องใช้เวลานานค่ะผลปรากฏว่าแกลบมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะเราจึงได้นำกระถางที่ผสมด้วยแกลบไปหาอัตราส่วนคืออัตราส่วน5ต่อ1ต่อ2ค่ะเราจะใช้เป็นดินปนทราย5ส่วนทราย1ส่วนและแกลบ2ส่วนค่ะแต่เมื่อเรานำไปแช่น้ำกระถางของเราก็ไม่มีความคงทนต่อน้ำค่ะเราจึงได้หาวัสดุที่มีความคงทนต่อน้ำค่ะคือปูนมาผสมในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ2ค่ะวิธีการทำกระถางออสโมซิสเราจะใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือดิน3ส่วนปูน1ส่วนแกลบ2ส่วนและน้ำ1ส่วนครึ่งค่ะมาผสมรวมกันในภาชนะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปนะคะโดยใส่ในแม่พิมพ์แต่ก่อนที่เราจะใส่นะคะเราต้องนำน้ำมันนะคะมาทาในแม่พิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ดินที่เรานำมาทำเป็นกระถางนะคะติดกับแม่พิมพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในแม่พิมพ์ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปตากแดด3วันค่ะ30นาทีแรกนะคะทุกๆ5นาทีเราต้องขยับกระถางตัวในนะคะเพื่อไม่ให้กระถางตัวในไปติดกับส่วนผสมที่เราทำไว้และทำให้เราแกะแบบได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะแล้วเราก็จะนำกระถางของเรานะคะไปเคลือบค่ะแค่นี้ก็จะได้กระถางปลูกพืชออสโมซิสแล้วค่ะ

0: กระถางโอเวอร์ซิสนะครับแตกต่างจากกระถางธรรมดานะครับเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ในกระถางรดน้ำครั้งเดียวอยู่ได้30วัน
1: พวกหนูภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอีแกสไซแอนโปรเจกต์คอนเทสต์ครั้งที่1ค่ะ
0: หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆจะได้รับในการทำผลงานครั้งนี้นั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องของการออสโมซิสนะครับออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่สารที่มีน้ำน้อยหลักการนี้จะช่วยให้กระถางของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ครับ
1: เราก็จะพัฒนากระถางของเรานะคะให้เหมาะสมสำหรับพืชค่ะและเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุในกระถางของเราโดยใช้น้ำมูลไส้เดือนเป็นส่วนประกอบค่ะ

0: นี่น้องๆเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้เอาที่หลังห้องแลบก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะน้องๆก็ยังใช้หลักการออสโมซิสด้วยในการออกแบบกระถาง
0: ออสโมซิสมันคืออะไรหรอคะ
1: ออสโมซิสนะคะคือกระบวนการที่นำน้ำเข้าสู่เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำสารเข้าสู่เซลล
0: ์ฟังแบบนี้นะคะอยากจะรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าออสโมซิสคืออะไรแล้วเวลาที่สารนำเข้าสู่เซลล์น่ะสามารถผ่านกระบวนการไหนได้บ้างใน Lab ซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์คะแล้วสารต่างๆเนี่ยมันเข้าแล้วออกจากเซลล์ได้ยังไงอะคะ
1: เซลล์ในร่างกายของเรานะคะก็จะมีการนำสารเข้าออกเซลล์โดยดูตามขนาดของโมเลกุลของสารค่ะแล้วก็ดูความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในทั้งสองบริเวณค่ะ
0: แล้วแบบนี้การเคลื่อนที่ของสารเนี่ยค่ะมันมีแบ่งประเภทไหมคะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนบ้าง
1: อ๋อหลักๆ ก็ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือเป็นการเข้าออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับอีกประเภทนึงก็คือเป็นการเข้าออกโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ
0: แล้วแบบที่ผ่านกับไม่ผ่านมันต่างกันยังไงล่ะคะ
1: ด้วยความที่โมเลกุลของสารมีความแตกต่างกันถ้าโมเลกุลมีขนาดเล็กที่สามารถจะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ก็จะใช้วิธีการเคลื่อนที่ผ่านสารโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าสารนั้นนะคะมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็ทำให้ไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการโอบล้อมค่ะสารนั้นแล้วก็นำสารเข้าเซลล์ค่ะ
0: แต่พอคุ้นๆเหมือนพอเคยได้ยินมาว่าการเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยใช่ป่ะคะมันคือพลังงานอะไรยังไงคะ
1: พลังงานที่แพรว่านะคะนั่นคือพลังงาน ATP
0: แล้วมันมีแบ่งเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
1: อ๋อถ้าจริงๆแล้วนะคะการที่จะนำสารผ่านเซลล์โดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP แล้วก็ใช้พลังงาน ATP ค่ะถ้าไม่ใช้พลังงานเนี่ยก็จะมีพวกการแพร่การออสโมซิส
0: อ๋อออสโมซิสที่คุณเชฟพูดถึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีไดอะไลซีส
0: นี่ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: อิมบิบิชัน
0: ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะ
0: แล้วแบบที่ใช้พลังงาน ATP ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: อ๋อแบบที่ใช้พลังงาน ATP นะคะเขาจะเรียกว่ากระบวนการ Active Transport ค่ะ
0: มี ATP แล้วมี Active Transport อีกด้วย
1: ATP คือพลังงาน Active Transport ก็คือกระบวนการในการนำสารเข้าออกเซลล์ค่ะดูแพรวยังสงสัยเยอะเลยนะคะที่อย่างนั้นน่ะเราไปทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยดีไหมการแพร่นะคะก็คือการที่สารนะคะสามารถเข้าออกสู่เซลล์โดยใช้เรื่องของความเข้มข้นของสารที่แตกต่างกันโดยสารนะคะจะเคลื่อนที่จากสารที่มีอนุภาคของสารเนี่ยมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารที่น้อยค่ะหรือว่าต่ำกว่าโดยการเคลื่อนที่นี้นะคะใช้พลังงานจลของสารเองค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมการแพร่สีรุ้งกันค่ะนี่กิจกรรมการแพร่สีรุ้งค่ะการทดลองนี้นะคะสิ่งที่จะต้องมีก็คือเป็นช็อกโกแลตที่มีการเคลือบสีนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะแล้วก็จานกระดาษหรือจานที่เด็กๆมีก็ได้นะคะคุณครูจะให้แพรวนะคะเรียงช็อกโกแลตนะคะเป็นวงกลมค่ะ
0: ต้องสลับสีกันด้วยไหม
1: ตามสีของสายรุ้งเลยก็ได้ค่ะ
0: โอ้ตามสีของสายรุ้ง
1: กลมนิดนึงนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้แพรวนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปตรงกลางจานเลยโอเคอ่ะแล้วลองดูค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
0: นี่สีพุ่งออกมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะสวยมากเลย
1: แล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยแพรวคิดว่าเป็นสีจากอะไรคะ
0: ก็น่าจะเป็นสีจากที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยหรอคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการแพร่นะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของสารที่มีอนุภาคจำนวนมากไปยังบริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยอย่างในที่นี้นะคะสีที่อยู่บนช็อกโกแลตที่เคลือบไว้นะคะซึ่งถ้านับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีสารมากแพร่ไปสู่บริเวณที่มีสารน้อยนั่นคือบริเวณที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถวางเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเห็นการแพร่ที่ชัดขึ้นนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้แพรวได้ลองทำ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีโหลใส่น้ำสีผสมอาหารที่เด็กชอบเลยนะคะโอเคค่ะคุณครูกับแพรวเนี่ยก็จะทำการหยดสีลงไปค่ะ แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำพร้อมหรือยังคะ
0: เอ้พร้อมค่ะมาว้าวสวยจัง
1: โอ้โหสีที่อยู่ในหลอดหยดนะคะมีความเข้มข้นมากเลยค่ะเมื่อสีนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะหยดลงไปในน้ำที่มีความเข้มข้นหรือว่าไม่มีสีอยู่เลยสีก็จะเกิดการแพร่ค่ะกระจายตัวไปจนทั่วน้ำเลยค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นว่าอนุภาคของสีนะคะจะกระจายจะแพร่ไปทั่วเลยทำให้น้ำที่อยู่ในขวดโหลทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสีส้มแดง
0: แล้วแบบนี้การแพร่ก็เกิดขึ้นเฉพาะของเหลวอย่างเดียวสิคะ
1: ไม่ใช่ค่ะในแก๊สก็เกิดค่ะ
0: ร้อง
1: นี่เลยค่ะคุณครูนะคะได้ทำการชงชามาเดี๋ยวคุณครูจะให้แพรวลองทายนะคะว่าชาที่ครูชงนั้นมีกลิ่นอะไรอ่ะ
0: กลิ่นพีชหรือเปล่าคะ
1: อู้ถูกต้องค่ะ
0: ว้าวอ้าวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะการที่เด็กๆนะคะได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นต่างๆนะคะรอบๆตัวเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเหล่านั้นนะคะเกิดการแพร่ไปค่ะอนุภาคของกลิ่นชาพีช ที่คุณครูชงอยู่นั้นลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปหาพี่แพรวค่ะนั่นคือการแพร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการแพร่เนี่ยก็จะมี2แบบคือการแพร่แบบธรรมดาแล้วก็เป็นการแพร่แบบที่ต้องมีตัวพาค่ะ
0: แล้วแบบนี้ค่ะคือเป็นการแพร่ในรูปแบบไหนหรอคะ
1: การแพร่แบบนี้นะคะเป็นการแพร่แบบธรรมดาก็คือไม่ต้องอาศัยตัวพาในการนำสารให้แพร่ไปแต่จะมีการแพร่อีกแบบนึงค่ะเป็นการแพร่โดยต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวพาสารเข้าไปในเซลล์แบบนี้เขาเรียกว่าการแพร่แบบฟาซิลิเทตค่ะ
0: ฟาซิลิเทต
1: ใช่ค่ะก็จะพบในการลำเลียงสารเข้าเซลล์ตับหน้าตาแบบนี้จะมีโปรตีนเป็นตัวนำสารเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
0: เป็นแบบแรกนั่นก็คือการแพร่นั่นเองแบบต่อมาออสโมซิสใช่ไหมคะจริงๆชื่อเนี้ยเพราะว่าเราก็คุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วออสโมซิสนะคะก็คือการเคลื่อนที่ของสารละลาย
0: ค่ะ
1: โดยจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ
0: เยื่อเลือกผ่าน
1: หรือว่าที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็ได้เยื่อเลือกผ่านนี้นะคะจะเป็นตัวบอกว่าสารใดเข้าหรือออกเซลล์ได้และสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำก็จะเคลื่อนไปหาบริเวณที่มีสารละลายความเข้มข้นสูงกว่าม
0: ีกิจกรรมให้ทำไหมคะ
1: มีแน่นอนค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมีน้อยตกน้ำกิจกรรมหมีน้อยตกน้ำค่ะการทดลองวันนี้นะคะก็จะต้องมีนี่เลยเยลลี่เกลือและก็น้ำสะอาด2ถ้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นำหมีน้อยนะคะตกน้ำแต่ว่าการตกน้ำของหมีน้อยเรานั้นนะคะจะใช้น้ำที่มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันนั่นก็คือแก้วหนึ่งจะเป็นน้ำเกลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำปกติแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมสาลายน้ำเกลือก่อนเลย
0: ได้เลยค่ะ
1: เข้มมาก
0: ไปเลย
1: ว
0: ้
1: าว
0: สารละลายเข้มข้นมาก
1: เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าหมีน้อยของเรานะคะตกลงไปในสารละลายน้ำเกลือกับน้ำปกติจะมีอะไรเกิดขึ้น
0: ละลายหมดแล้วค่ะครูเช
1: ่ว้าวต่อไปนะคะเราเตรียมสารละลายน้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราจะพาน้องหมีลงน้ำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บก่อนเนาะเพื่อให้เราไม่สับสนนะคะ
0: ค่ะ
1: ครูจะให้แพรวเนี่ยนำน้องหมีสีแดงลงไปในแก้วที่เป็นสาระน้ำเกลือ
0: ได้ค่ะ
1: และน้องหมีสีส้มเหลืองใส่ลงไปในน้ำปกติค่ะ
0: พร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 1 2 3อู้
1: หูเราต้องตั้งทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหมีทั้ง2บีกเกอร์ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเอาหมีที่เหลือไปกินก่อนดีกว่า
1: โอเคได้เลย
0: ครับครูเชษฐ์ค่ะตอนนี้แพรวน้องหมีขึ้นมาจากน้ำแล้วค่ะแต่ดูแล้วขนาดมันต่างไปจากเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบสิเดี๋ยวเริ่มจากสีเหลืองโอ้ตัวใหญ่ขึ้นตั้งเยอะแน่มาดูสีแดงบ้างอุ้ยตัวเล็กลงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้อะคะ
1: ที่เป็นแบบนี้นะคะตรงกับหลักของการเกิดออสโมซิสเลยค่ะมาดูที่น้องหมีสีเหลืองก่อนนะคะน้องหมีสีเหลืองนั้นเราแช่ลงในน้ำธรรมดาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองบริเวณเนี่ยแตกต่างกันค่ะ และนั่นคือในน้องหมีเองนะคะก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีความเข้มข้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีน้อยหรือไม่แทบจะไม่มีเลยในขณะเดียวกันด้านนอกนะคะก็คือในบีกเกอร์ที่มีน้ำก็คือจะไม่มีส่วนของน้ำตาลดังนั้นน่ะถ้าเทียบแล้วนะคะปริมาณน้ำในบีกเกอร์กับปริมาณน้ำในหมีเนี่ยมันจะมีความที่แตกต่างกันทำให้เกิดการออสโมซิสขึ้นค่ะน้ำจากข้างนอกนะคะก็จะไหลเข้าไปในหมีค่ะทำให้น้องหมีเนี่ยตัวใหญ่ขึ้น
0: ที่เราเห็นน้องหมีสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกเข้าไปข้างในตัวหมีแทนมันก็เลยขยายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วทำไมน้องหมีสีแดงถึงมีตัวเล็กลงล่ะคะ
1: เป็นเพราะว่าน้องหมีนะคะถูกแช่ลงในน้ำเกลือถูกไหมคะแล้วน้ำเกลือ

0: างนอกมีความเข้มข้นมากกว่าทำให้ตัวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่ามันก็จะไหลออกมา
1: ใช่
0: ก็เลยตัวหดลง
1: ใช่ค่ะหรือจำง่ายๆนะคะก็คือน้ำมากจะเคลื่อนที่ไปยังน้ำน้อยค่ะแล้วหลักการออสโมซิสอีกอย่างนึงนะคะก็คือต้องผ่านเยื่อนะคะในที่นี้นะคะด้านนอกของน้องหมีนะคะก็จะแทนเยื่ออ
0: ๋อแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ฟังดูแล้วนะคะเรื่องของการออสโมซิสน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะเนี่ย

0: หมด
1: ออมสินเล่นกันไหม
2: แป๊บนึง

0: ของเราใหญ่แล้วอ่ะมันพองขึ้นนมมันน้อยลงหายไปเยอะเลยมาดูสิ
1: ทำไมมันถึงพองขึ้น
0: ดื่มน้ำนมแน่นมออกมาแล้ว
1: ไหน
0: มีนมอยู่ครึ่งไหนด้วยนุ่ม
1: ใส่นมอีกนึงไม่ใส่อ๋ออ
0: ันนี้ไม่นุ่มอันนี้มันกรอบเพราะมันอยู่ในนมนานมันก็เลยใหญ่ขึ้นตัวผีเล็กลองแช่น้ำทิ้งไว้1 วัน

0: โอ้โหขนมกลมๆ มันแตกออกมันไม่กลมแล้ว
1: มันละลายแล้ว
2: พ่อก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ส่วนพวกลูกปัดก้อนหินก็เหมือนเดิม
1: อันนี้มันเท่าเดิมอยู
2: ่อันนี้ก็เท่าเดิม
3: ขนมปังกรอบจาพองๆอืดๆไข่ซีเรียล
2: อันนี้ใหญ่ขึ้น
3: ของบางอย่างผสมน้ำเข้าไปแล้วขยายใหญ่ขึ้นเยอะเลย
4: ยังมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นกว่านี้ค่ะ
5: มีตื่นเต้นกว่านี้ด้วยเหรอคะ
4: ใช้หลักการของการออสโมซิสเหมือนกันในกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกเด้งไข่สีรุ้งค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่น้ำส้มสายชูค่ะน้ำผึ้งหรือจะใช้น้ำหวานแทนก็ได้นะคะ
5: แล้วก็
4: น้ำสีค่ะ
5: สีอะไรก็ได้เหมือนกันใช
4: ่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะใช้เป็นสีฟ้า
5: โอเค
4: นะคะขั้นตอนง่ายมากค่ะเราก็ใช้หลักการเกิดออสโมซิสนะคะทำใหสามารถเปลี่ยนเจ้าไข่ที่เป็นแข็งๆนี้นะคะให้กลายเป็นลูกเด้ง
5: ลูกเด้ง
4: และน้ำข้างในก็จะเป็นสีฟ้าด้วย
5: ไข่แข็งๆแบบนี้จะเป็นลูกเด้งหนึ่งๆอย่างเงี้ยหรอคะทำได้ยังไง
4: ก่อนอื่นนะคะขั้นแรกนะคะเราจำเป็นจะต้องทำให้เปลือกไข่ที่แข็งๆด้านนอกเนี่ยหายไปก่อน
5: หายไปยังไงอะคะครูเช
4: ่ง่ายมากค่ะก็คือให้เด็กๆนะคะนำไข่ไก่นะคะแช่ลงไปในน้ำส้มสายชูค่ะ
5: แช่ทิ้งไว้นานไหมคะ
4: ประมาณ2วันค่ะ
5: โอ้โห
4: เริ่มแช่เลย
5: งั้นต้องค่อยใส่เข้าไป

0: โอเคซึ่งตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้2คืนนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นฟองอากาศที่ขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
0: ฟองแก๊สนั่นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเกิดจากการที่แคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกไข่นะคะเจอกับกรดในที่นี้ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผุดออกมาค่ะปฏิกิริยานี้นะคะก็จะเกิดตลอดเลยค่ะจนกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตบนเปลือกไข่จะหายไปทั้งหมด
1: แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่บนเปลือกไข่ก็คือจะทำให้เปลือกไข่มันมีความแข็งอะเหรอคะ
0: ใช่ค่ะพอในส่วนของเปลือกไข่หายไปสิ่งที่เราจะเห็นถัดไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก2วันไข่ของเราจะเป็นอย่างไร
1: ผ่านไป2วันเปลือกไข่หายไปแล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราก็จะดูใสมากเลยใช่ไหมคะที่เหลือส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วล่ะค่ะ
1: เยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการหยิบไข่ออกมาเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะทำกัน
1: โอ้โหโอ้โหมันก็สวยไปอีกแบบนะคะเนี่ยโอ้ยเด้งไปเด้งมาเลย
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะไข่ของเราเนี่ยจะสามารถเด้งได้แต่ก็จะเด้งได้ในระยะแบบใกล้ๆจะเตี้ยเท่านั้นนะคะ
1: จากไข่นะคะที่เปลือกแข็งๆตกแล้วแตกตอนนี้กลายเป็นเด้งได้แล้ว
0: ใช่ค่ะแต่ขั้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงว่าเป็นกระบวนการออสโมซิสที่แท้จริงเพราะว่าขั้นตอนที่เราทำไป2วันนั้นเป็นการแค่นำเปลือกไข่ออกเท่านั้นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำให้เกิดการออสโมซิสค่ะขั้นตอนแรกนะคะนั่นก็คือการทำให้น้ำที่อยู่ในไข่เนี่ยออกมาค่ะโดยการแช่ลงในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าไข
1: ่
0: นั่นก็คือน้ำผึ้งค่ะใช้เวลา1วัน
1: โอ้โหยาวนาน
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่ขึ้นมาแล้วก็นำไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเพื่อจะทำให้น้ำนะคะไหลเข้าไปในไข่ครั้งในที่นี้เราก็จะแช่ในน้ำสีค่ะอีก1คืนค่ะเมื่อครบกระบวนการแล้วนะคะเราก็จะได้ลูกเด้งสีรุ้งออกมา
1: โอ้นี่ผ่านไป2เรื่องต้องทำกิจกรรมไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนะคะครูเช่มันยังมีเรื่องของไดอะไรซิสอีกอันนี้เป็นยังไงหรอคะ
0: ไดอะไรซิสนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารคล้ายกับการแพร่ค่ะก็คือสารนะคะจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยโดยผ่านเยื่อเลือดผ่านอีกทีค่ะ
1: โอ้โหยังมีอีกนะคะที่พอจำได้ก็คือ imbibition
0: อ
1: ันนี้คืออะไรอะคะ
0: imbibition นะคะก็คือเกิดจากวัตถุนะคะที่มีความชื้นต่ำค่ะแล้วก็ดึงน้ำเข้าไปค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความชื้นมากขึ้นให้นึกถึงตอนที่เราทำการแช่ถั่วแดงในน้ำสะอาดพอเราแช่ทิ้งไว้ใช่ไหมคะถั่วแดงก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาดึงน้ำเข้าไปเพื่อจะเตรียมตัวในการงอกค่ะ
1: อีกอันนึงคือการแลกเปลี่ยนไอออนใช่ไห
0: มใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนไอออนนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีชนิดเดียวกันโดยในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะต้องคำนึงถึงปริมาณของไอออนด้วยเพราะว่าหลังจากการแลกเปลี่ยนแล้วปริมาณไอออนจะเท่าเดิมแบบนี้เราจะพบได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะแล้วปุ๋ยเนี่ยจะต้องเข้าไปในรากหรือสารอาหารจะต้องเข้าไปในรากพืชอย่างเช่นเจ้าโพแทสเซียมจะเข้าไปในรากของพืชจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเอาไฮโดรเจนออกมาค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลงั้นครูขอพูดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ใช้พลังงานบ้างโดยปกติแล้วนะคะถ้าแบบไม่ใช้พลังงานน่ะก็สารจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการใช้ active transport เนี่ยจะเป็นทางตรงข้ามค่ะ active transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของสารน้อยค่ะโดยใช้พลังงานเข้าไปด้วย
1: แล้วมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างหรอคะ
0: การที่จะเกิด active transport ได้นะคะก็คือ1ต้องมีโปรตีนตัวพาก่อนค่ะซึ่งโปรตีนตรงนี้นะคะก็จะฝังอยู่ในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์2ต้องมีเอนไซม์ค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเปิดปิดโปรตีนตัวพานั้นด้วยแล้วก็3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงาน ATP ขาดไม่ได้เลยไม่งั้นจะไม่เกิด Active Transport แน่นอนค่ะ
1: แล้ว Active Transport นี่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรอคะ
0: อ๋อ Active Transport นะคะก็จะเกิดนี่เลยค่ะการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กหรือว่าการดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโย

0: ค่ะกลับไปที่ท่อหน่วยไตรวมถึงการดูดเกลือแร่ค่ะเข้าไปที่รากของพืชด้วย
1: แหมวันนี้เนี่ยพี่แพลวแล้วก็น้องๆนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปเพียบเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะสำหรับการเคลื่อนที่ของสารนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการเคลื่อนที่เข้าออกเซลล์ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์กับ2ไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง
0: การเคลื่อนที่ของสารนะคะโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นคือแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP และแบบที่ใช้พลังงาน ATP ค่ะสำหรับแบบที่ไม่ใช้พลังงาน ATP นะคะก็จะมีการแพร่ออสโมซิสไดอะไลซิสinhibition และก็การแลกเปลี่ยนไอออนค่ะส่วนการใช้พลังงานแบบ ATP นะคะก็คือจะเป็นแบบ active transport ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษและก็พี่แพรไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
3: ยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ที่ผมว่าโปรแกรมเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้มันดีมากเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพเลยอ่ะมันหมุนได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะ
2: ให้นะเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างอะไม่รีบกลับเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์เอกกับน้าด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะได้สื่อดีๆติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
3: โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย
2: โอเค
0: ไปได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
4: อ้าวมายังไงแก
0: พาเนี่ยมาหาคนหาพี่นี่ไง
5: จันสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีค่ะสองสาว
8: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะอ้าวว่าไงคะ

0: วันนี้มาทำอะไรเอ่ยสาว
1: ๆพอดีหนูนัดกับอาจารย์เอไว้ค่ะว่าจะมาปรึกษาเรื่องการทำสื่อการสอนนะคะ
2: ส่วนหนูเจอนะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยหนูก็เลยว่าจะขออนุญาตขึ้นมาฟังด้วยคนได้ไหมคะ
3: ได้จ้ะได้จ้ะนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณค่ะ
1: พอดีเราสองคนมีปัญหาในการสอนค่ะรูปเลยค่ะครั้งนี้2มิติแล้วก็3มิติอะค่ะในเรื่องของการมองภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะรูปเลยค่ะคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์อะค่ะอาจารย์พอจะมีสื่อการสอนที่จะช่วยให้เด็กเขาสามารถมองภาพได้แล้วก็นึกภาพได้บ้างไหมคะ
4: จริงๆแล้วอ่ะการใช้สื่อประกอบการสอนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆ เขาเห็นภาพได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราผลิตสื่อแล้วเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบมันก็จะทำให้สื่อที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันใช้ได้อย่างคุ้มค่านะ
0: อาจารย์ว่าเราอาจเริ่มจากเอาลูกบาศก์มาให้นักเรียนเขาฝึกมองก่อนดีไหมคะแล้วก็เอาลูกบาศก์1ลูก2ลูกหรือว่า3ลูกเนี่ยมาประกอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆแล้วก็ลองให้เขาฝึกมองจนเขาสามารถนึกภาพออก
5: จริงๆถ้าจะสร้างลูกบาศก์แบบง่ายๆเลยนะคะก็สร้างจากกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็เอากระดาษแข็งมาตัดแล้วก็มาพับเป็นกล่องลูกบาศก์จากนั้นก็เอาลูกบาศก์มาวางเป็นภาพแล้วให้เด็กมองภาพนั้นนะคะจากด้านหน้าด้านบนหรือว่าด้านข้างก็ได้ค่ะพวกเราคิดว่ายังไงคะ
2: สำหรับหนูคิดว่ามันน่าจะง่ายต่อการผลิตนะคะอาจารย์น่าจะนำไปใช้ได้จริงค่ะ
6: ใช่พับกล่องลูกบาศก์กันนะคะเริ่มแรกก็พับตามรอยนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทากาวค่ะทากาวก็ทาตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวลิ้นมันจะมาแปะกันเอง

0: โอเคเราลองเอารูปบาทมาประกอบเป็นรูปตามเราต้องการสิครับดูสิมันได้ไหม
1: นี่ไงคะอาจารย์ได้แล้วค่ะ
2: ถ้าเป็นรูปแบบนี้อ่ะนักเรียนเขาจะวางรูปบาทยังไง
1: ถ้าเกิดให้เด็กเขาใช้มือจับไว้จะได้ไหมคะ
2: มันก็ได้แหละแต่ทีนี้เรามีสื่อแล้วเนาะเราสร้างสื่อขึ้นมาแล้วทำให้ผู้ใช้ใช้ลำบากอาจารย์ว่าสื่อก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะ
3: ถ้าอย่างนั้นเราใช้เป็นกระดาษกาวสองหน้าได้ไหมคะเป็นตัวยึดระหว่างลูกบาศก์ด้วยกันนะคะ
4: อาจารย์ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนไหม
1: งั้นเดี๋ยวหนูขอลองประกอบดูก่อนแล้วกันนะคะ

0: คะมันก็ได้อยู่นะคะไม่ต้องจับแล้วค่ะ
1: ผมว่าลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นสิครับ
2: ค่ะพี
3: ่อาจารย์
4: อาจารย์เพราะว่าหนูเจอข้อบกพร่องแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเด็กเขาแกะยังไม่ระวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ขาดได้ค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะถ้าเราต้องใช้สื่อการสอนอันเนี้ยกับเด็กกลุ่มอื่นนั่นหมายความว่าพวกเราอาจจะต้องมานั่งพับลูกบาศก์ใหม่หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเอากระดาษกาวมาซ่อมทุกครั้ง
1: หรือไม่เราก็ต้องหาวัสดุอื่นเนาะที่มาใช้แทนกระดาษเราจะได้ทำซ้ำๆกันได้หลายๆครั้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้หลายๆรูปแบบ
4: นึกออกแล้วค่ะอาจารย์ตอนที่หนูทำสื่อตอนออกค่ายกับอาจารย์อะเราเคยไปซื้อไม้ที่จะมาทำสื่อกันอะไม้นั้นมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันเราเอามาตัดเป็นลูกบาศก์ได้ไหมคะ
5: อาจารย์ว่าก็ดีนะจริงๆไม้เนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความคงทนราคาก็ไม่แพงแต่เราจะเอาอะไรติดเชื่อมระหว่างไม้ลูกบาศก์ไม้นี้ล่ะ
2: กระดาษกาวสิพี
5: ่นุ๊กไม่ต้องพูด
4: เราลองใช้แม่เหล็กติดดูไหมคะ
6: แล้วเราจะเอาแม่เหล็กติดกับไม้ยังไงอะคะ
7: กระดาษกาวที่จุ๋ม
5: แกนี่มันเจ้าพ่อกระดาษกาวจริงๆเลยเนาะแต่ก็ลองดูก็ได้อะ

0: าจารย์ว่าเราต้องมาดูอะว่าแบบเนี้ยมันโอเคหรือยัง
1: แต่หนูมองว่ามันมีร่องไม้ค่ะอาจารย์ที่ต่อกันที่แม่เหล็กอะค่ะติดกันแล้วแบบนี้เวลาเด็กเขามองอะค่ะเขาจะงงไหมอะคะ
0: มาดูหน่อยค่ะ
2: ที่จริงแล้วแม่เหล็กเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ทำให้ไม้ติดกันแน่นดีนะคะแต่ก็มีช่องว่างระหว่างไม้อยู่เนาะ
3: แล้วเราจะแก้ปัญหาไอ้ช่องว่างตรงนี้ได้ยังไงดีครับ
4: พี่ขอดูหน่อย
5: ถ้าสมมติเราเจาะรูเนาะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันเนี้ยฝังลงไปในบนไม้เนี่ยพี่ว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปเนาะ
0: แล้วเราจะเจาะรูยังไงอะคะ
5: ก็เอาสว่านเจาะให้รูที่ไม้เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับแม่เหล็กแล้วเอาแม่เหล็กฝังลงไปไงเหมือนอาจารย์นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เราทำค่ายกันอะอาจารย์มีลูกบาศก์ที่เจาะรูไว้ตรงกลางเดี๋ยวพวกเราลองดูเนาะว่ามันจะใส่แม่เหล็กได้หรือเปล่าเนาะ
4: อะไร
6: พี่พี่มีของแบบนี้ในห้องด้วยเหรอลูกบาศก์จอรู
5: เอ้ยหนูห้องพี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าโดเรมอนอีก
7: แกอยากได้อะไรแกบอกฉันได้เลยนะ
6: บาศก์จอรูนี่นะ
2: เดี๋ยวเราให้เด็กๆลองเอาแม่เหล็กใส่ลงไปในไม้ดูค
7: ่ะลองดู
6: ลูกบาศก์จอรู
7: ใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหม
8: งานนี้ซื้อเลยค่ะอาจารย์ดูแล้วน่าจะแข็งแรงดีแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเลยค่ะ
6: พี่เห็นนะซื้อผมขอได้ไหม
7: หนูไม่ต้องพูด
9: ตอนนี้สื่อเราเสร็จแล้วเนาะเราลองมาทดลองใช้สื่อดีกว่านะครับ
2: เดี๋ยวเราให้นะกับโบเป็นครูเนาะแล้วเดี๋ยวพวกอาจารย์เป็นนักเรียนให
9: ้
2: ค่ะ
9: โอเค
8: ค่ะนักเรียนครูมีลูกบาศก์ที่ประกอบกันเป็นรูปในลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้เราสังเกตภาพที่เรามองจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเรียงลูกบาศก์ให้ได้เหมือนครูก่อนค่ะเอาลูกบาศก์ที่ครูให้ไว้เอาให้เหมือนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านบนเนาะแต่เวลาเราสังเกตภาพจากด้านหน้าด้านข้างด้านบนเนี่ยเรามีวิธีการคือถ้าเกิดเราจะสังเกตภาพจากด้านไหนก็ให้เราดันลูกบาศก์ชิดด้านนั้นเลยเช่นถ้าเราจะสังเกตจากด้านหน้าก็ให้ดันลูกบาศก์ชิดด้านหน้าให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแบบนี้พอชิดด้านหน้าแล้วเราก็สังเกตสิคะว่ามันเป็นรูปอะไรนะคล้ายตัวแอลเนาะแล้วได้แล้วนะคะภาพจากที่มองจากด้านหน้าเนาะทีนี้เอากลับมาไว้ที่เดิมก่อนที่จะสังเกตด้านอื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตภาพที่เกิดจากการมองด้านข้างบ้างนะคะข้างนี้แล้วกันเนาะเราก็ดันลูกบาศก์ชิดทั้งหมดเลยชิดด้านข้างนี้ถ้าเกิดเราอยากจะสังเกตด้านนี้ปึ๊บชิดหมดแล้วสังเกตสิคะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ก็เป็นตัว L
8: เป็นตัว L เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแต่หันคนละฝั่งเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาภาพไปไว้เหมือนเดิมก่อนทีนี้เหลือด้านสุดท้ายแล้วเนาะเหลือด้านบนเราก็ดันลูกบาศก์ทั้งหมดชิดด้านบนเลยค่ะชิดด้านบนนะคะแล้วก็สังเกตภาพที่ได้จากการมองด้านบน
10: จะ L
8: ลักษณะเป็นยังไง
10: แบบดำ
8: ใช่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยได้เหมือนครูไหมคะ
10: ได
8: ้โอเคค่ะทีนี้เรารู้วิธีการใช้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้เราช่วยกันมองนะคะว่าภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนั้นมันมีลักษณะอย่างไรคะ
10: ได้
8: ค่ะครูโบช่วยแจ้งหน่อยค่ะ
1: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็3มิติค่ะ
11: ทีนี้คุณครูจะให้พวกเรานะคะเอาลูกบาศก์เนี้ยมาต่อตามภาพในใบงานเลยค่ะอ่ะให้ช่วยกัน
9: อ่ะช่วยกันต่อสิ
7: ได้เลยค
9: ่
7: ะ
9: อันนี้เหมือนกันมั้ย
7: เหมือนเป๊ะ
9: เลย
2: ได้แล้ว
9: ได้แล้ว
11: โอเคคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันมองรูป2มิตินะคะว่าด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนเนี่ยได้เป็นรูปอะไรกันบ้างแล้วก็ให้พวกเรานะคะเขียนวาดรูปลงไปในใบงานเลยค่ะ
2: ได้ค
8: ่
2: ะจองด้านหน้านะ
9: โอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมขออาสาทำด้านบนเน
8: า
9: ะลองดูขยับรูปที่ครูณสอนขยับขึ้นมาข้างบนขยับขึ้นมาโอเคได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอวาดนิดนึงโอเคถูกต้องไ ครับ
2: ถูกไหมคะครูโบ
1: ขอเช็คก่อนนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นใครคะ
10: ลุ้นมากด้านหน้าด้านหน้าเหมือนไม่ต้องทำอะไรดันลูกเดียวนะคะให้มาติดกันเน
1: า
10: ะโอเค
2: ได้ไหมคะได้แล้วค่ะ
1: โอเค
9: ลองวาดภาพ
10: สังเกตสิคะว่าด้านหน้าเป็นยังไง
12: เหมือนแท่นรับรางวัลเลย
1: ดีมากถูกค่ะถูกต้องค่ะ
13: ต้องหนูแล้วล่ะค่ะ
1: โอเคค่ะ
13: หนูถ้าทางยากน่าดูด้านข้างด้านข้างแบบนี้เนาะ
9: ต้องดันใช่ครับ
13: แบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหม
9: ได้แล้ว
13: ได้รูปเหมือนกำแพงเลยค่ะที่มีแบบช่องพอดีเลยค่ะคุณโมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
13: แบบนี้ไหมคะคุณโม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้สำหรับวันนี้เด็กๆพอเข้าใจไหมคะยากไปไหมคะ
9: ไม่ยาก
2: ไม่ยากค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: สื่อนี้ถ้าใช้ประกอบการสอนมันทำให้เด็กมองเห็นภาพดีนะคะ
0: อาจารย์ว่ามันเป็นสื่อที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อะทำให้เขาแบบมองภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็สร้างองค์ความรู้ได้แล้วก็ใช้ง่ายค่ะทนด้วยค่ะ
14: จริงแล้วเนาะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันมาเนี่ยตั้งนานเนี่ยจริงเราเริ่มต้นจากสื่ออย่างนี้เนาะที่อาจจะดูทำง่ายเนาะแต่มันก็จะมีข้อบกพร่องบางอย่างเราได้คุยกันเรื่องพวกนี้จนเราได้สื่อแบบนี้จริงๆเนี่ยตอนที่ผมดูนะมันทำยากเหมือนกันเนาะต้องใช้แรงในการตอกอะไรลงไปเนาะแต่พอเราเห็นผลงานออกมาจริงแล้วมันคุ้มค่าที่จะลงมือทำเนาะ
5: ในการผลิตสื่อการสอนนะคะเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีสื่อการสอนไหนดีที่สุดแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เพราะว่าสื่อการสอนในแต่ละอันมันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไปและความเหมาะสมกับวิธีการสอนก็แตกต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกผลิตสื่อเราควรเลือกที่ดูว่าเราจะไปใช้กับเนื้อหาอะไรตัวผู้เรียนของเราเป็นยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เป็นยังไงมันถึงจะทำให้สื่อที่เราสร้างเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได้สูงที่สุด
8: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูเนี่ยได้แนวคิดในการผลิตสื่อการสอนนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเนี่ยให้เขาสามารถนึกภาพทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากรูปบาศก์นะคะ
15: ก็ส่วนสำหรับหนูนะคะหนูก็จะนำสื่อที่อาจารย์แนะนำมาค่ะไปใช้กับการสอนแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากๆเลยนะคะก
8: ็สวัสดีค่ะ
14: วันนี้ได้อะไรกลับบ้านกันเยอะไหมครับ
15: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้หลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ทั้งในเรื่องของแนวความคิดแล้วก็วิธีการสร้างสื่อค่ะ
8: ใช่ค่ะอาจารย์พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ถึงแม้ว่าพวกหนูเนี่ยจะจบไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคอยช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่เหมือนตอนที่หนูเรียนอยู่เลยค่ะ
14: ยินดีมากครับก็ผมนะอาจารย์เนาะผมเชื่อเสมอเลยว่าอาจารย์ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมช่วยพวกเรานะครับทั้งนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนาะก็พวกเราครอบครัวเดียวกันนี่ขอบคุณที่สัตว์เทพสตรีไง
8: ค่ะงั้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

สารละลายคือสารเนื้อเดียวนะครับที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2 อย่างนั่นคือตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายอันดับแรกที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องของสารละลายเรามาดูก่อนว่าตัวทำละลายคืออะไรตัวถูกละลายคืออะไรโดยหลักการในการพิจารณาเราจะแบ่งได้ออกเป็น2 อย่างคือ1พิจารณาจากปริมาณของสารนะครับและอันที่2พิจารณาจากสถานะของสารที่เราใช้กันมากนะครับเราจะพิจารณาจากสถานะของสารโดยนะครับตัวของสารละลายเป็นสถานะใดตัวทำละลายจะมีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะครับเราจะเห็นว่าส่วนผสมน้ำเกลือจะเกิดจากน้ำแล้วก็เกลือโดยที่สารละลายทั้งหมดมีสถานะเป็นของเหลวนะครับน้ำเกลือมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายเราจะเห็นว่าเกลือมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเราจะทำให้น้ำเกลือตัวของน้ำที่เป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเกลือนะครับหรือเราจะพิจารณาจากเช่นตัวของน้ำเชื่อมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำเชื่อมมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายคือสารที่มีสถานะเดียวกันกับตัวของสารละลายเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นตัวทำละลายของสารละลายน้ำเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่2ก็คือตัวของปริมาณนะครับโดยที่สารที่มีปริมาณต่างกันเนี่ยตัวที่มีอัตราส่วนหรือมีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายอย่างสารละลายตัวของนาคนะครับที่เกิดจากการรวมกันระหว่างองค์ประกอบ3 อย่างนะครับคือทองแดงทองเหลืองแล้วก็เงินนะครับจะรวมกันเป็นอัตราส่วนของสร้อยที่เป็นนาคเพราะฉะนั้นตัวที่มีปริมาณมากที่สุดตัวนั้นจะเป็นตัวทำละลายและอีก2ตัวจะเป็นตัวถูกละลายนะครับอันดับต่อไปพอเราเข้าใจแล้วว่าสารละลายเกิดจากตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายนะครับในระดับชั้นนี้เราจะทำการเรียนรู้กันใน1หน่วยก็คือหน่วยของความเข้มข้นความเข้มข้นของสารคืออะไรความเข้มข้นของสารก็คือการเปรียบเทียบปริมาณว่าสารละลาย A กับสารละลาย B ใครมีความเข้มข้นมากกว่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับสารละลายที่เรานำน้ำเฮลบูบอยมาเทใส่ในสารละลายถ้าน้ำเฮลบูบอยมีสีเข้มเราก็จะบอกว่าสารละลายน้ำเฮลบูบอยที่มีสีแดงมากตัวนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่มีน้ำเฮลบูบอยที่จางลงนะครับอันนี้เป็นการมองด้วยตาเปล่าคร่าวๆนะครับแต่สำหรับในชั้นนี้ที่เป็นระดับชั้นม.ต้นนะครับเราจะทำการเรียนการสอนนะครับใน1หน่วยก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยความเข้มข้นร้อยละเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัว1ความเข้มข้นร้อยละโดยมวล2โดยปริมาตรและ3โดยมวลต่อปริมาตรเรามาดูนะครับวิธีการเตรียมสารละลายนะครับในหน่วยของร้อยละโดยมวลเรามาทบทวนอีกทีนึงการเตรียมความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลาย100ส่วนนะครับมีสารนั้นอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนอาจารย์จะขอยกตัวอย่างเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับเข้มข้น 15% โดยมวลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอาจารย์ชั่งโซเดียมคลอไรด์15กรัมนะครับอาจารย์จะเติมน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายเข้าไปทั้งหมด85กรัมนะครับแสดงว่าสารละลายทั้งหมดของอาจารย์จะรวมเป็น100กรัมจากการที่ชั่งโซเดียมคลอไรด์15น้ำอีก85กรัมนะครับทำการละลายเราจะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นของสารละลายในความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 15% โดยมวลนะครับตรงตามความหมายของสูตรก็คือ100ส่วนมีโซเดียมคลอไรด์อยู่15ส่วนน้ำอยู่85ส่วนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยปริมาตรหลักการพิจารณาเหมือนกันหมายถึงร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับนะครับปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณด้วย100ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าอาจารย์จะต้องการเตรียมสารละลายไฮโดรคลอริก 15% โดยมวลหมายถึงสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารไฮโดรคลอริกอยู่15ลูกบาศก์เซนมีน้ำละลายอยู่85ลูกบาศก์เซนยกตัวอย่างจากชีวิตประจำวันละกันณตอนนี้นะครับเราจะมีการ
พูดถึงเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับหมายถึงอะไร

หมายความว่าเราปิเปตเอทานอลมาทั้งหมด75ลูกบาศก์เซนเตรียมสารละลายโดยการเติมน้ำอีก25ลูกบาศก์เซนนะครับจะได้เป็นเอทานอลเข้มข้น 75% โดยปริมาตรนะครับตัวหน่วยสุดท้ายที่เราพูดถึงนะครับก็คือหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหมายถึงปริมาณของตัวถูกละลายต่อปริมาณของสารละลายใน100ส่วนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ต้องการเตรียมสารละลายกลูโคสนะครับ 15% โดยมวลต่อปริมาตรในสารละลายหมายความว่าอะไรหมายความว่าในสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนมีเนื้อสารกลูโคสอยู่ทั้งหมด15กรัมเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะครับยกตัวอย่างนะครับในการเตรียมเช่นอาจารย์ต้องการเตรียมนะครับสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับ 5% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าอาจารย์ต้องการชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจำนวน5กรัมละลายจนมีปริมาตรของสารละลายทั้งหมด100ลูกบาศก์เซนอาจารย์จะได้ความเข้มข้นของสารคอปเปอร์ซัลเฟต 5% โดยมวลต่อปริมาตรนะครับจากนั้นนะครับที่เราเรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจากองค์ความรู้นะครับในระดับชั้นม.ต้นที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีการทำการทดลองโดยการนำความรู้เกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมาแล้วบ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดของลพบุรีก็คือการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับโดยการที่อาจารย์นำมาทำการทดลองร่วมกับการหมักดินสอพองซึ่งเป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อจังหวัดลพบุรีแล้วก็มีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้กับเสื้อผ้านั้นด้วยสำหรับการย้อมสีเส้นได้ฝ้ายจากสีธรรมชาตินะครับจะเป็นการนำเอาสีนะครับจากธรรมชาติเช่นพืชสัตว์นะครับมาใช้ในการย้อมโดยเทคนิคที่เราใช้ในการย้อมนะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของความเข้มข้นโดยที่จะมีสารละลายทั้งหมด2ตัวนะครับตัวที่1เราเรียกมันว่าน้ำย้อมน้ำย้อมนะครับเป็นการนำพืชหรือสัตว์นะครับนำมาแช่กับน้ำโดยกรรมวิธีที่เราจะยกตัวอย่างนะครับจะเป็นการเตรียมน้ำย้อมจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่การนำกระเจี๊ยบที่ตากแห้งนะครับ250กรัมทำการต้มกับน้ำนะครับจำนวน5ลิตรต้มเป็นเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นจากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปกรองนะครับเราจะได้น้ำย้อมตัวจากกระเจี๊ยบนะครับจากนั้นเราจะพักไว้นะครับตัวต่อไปนะครับเส้นได้ฝ้ายนะครับเส้นได้ฝ้ายที่เราใช้ในการทำการทดลองตัวนี้จะใช้เป็นได้ฝ้ายนะครับเบอร์10/1โดยก่อนที่จะทำการทดลองนั้นเราต้องมีการทำความสะอาดได้ฝ้ายโดยสูตรที่เราทำความสะอาดได้ฝ้ายนะครับเราจะใช้โซดาแอดหรือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับจำนวน30กรัมกับสบู่นะครับโดยใช้สบู่เป็นสบู่ซักผ้านะครับจำนวน40กรัมจากนั้นทำการต้มน้ำในน้ำ5ลิตรนะครับจากนั้นเราใส่ได้นะครับจำนวน5ใจจากนั้นต้มเวลาต้มผ้านะครับเป็นเวลา45นาทีจากนั้นเราจะนำผ้าที่ต้มแล้วนะครับขึ้นมาทำความสะอาดจากนั้นเราจะทำการไปตากนะครับแล้วเราก็จะนำตัวของผ้าที่ตากเสร็จแล้วนะครับมาทำการย้อมร่วมกับตัวของน้ำย้อมแล้วก็สารละลายสารช่วยติดนะครับโดยสารละลายสารช่วยติดเนี่ยเราสามารถออกแบบการทดลองที่สอดคล้องกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีในการย้อมนะครับว่าในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับที่เราจะทำให้ดูก็คือตัวนี้จะเป็นแก่นไม้ฝางนะครับตัวนี้แก่นไม้ฝางโดยใช้สารช่วยติดเป็นสารละลายซิงค์ซัลเฟตนะครับลักษณะของการย้อมเนี่ยเราจะเห็นว่าแก่นไม้ฝางเนี่ยเราจะให้เป็นสีแดงแต่เราจะใช้สารละลายช่วยติดซิงค์ซัลเฟตในการทำให้ติดสีแดงที่เข้มมากขึ้นนะครับแล้วเรามาดูอีกพืชนึงนะครับที่เราจะให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นสารละลายขมิ้นนะครับสารละลายขมิ้นตัวนี้จะทำการย้อมร่วมกับสารช่วยติดเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับจะได้เป็นสารละลายที่ออกเป็นสีเขียวตองนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูตัวนี้การ

0: เทคนิคของการหมักด้วยดินสอพองนะครับซึ่งดินสอพองเนี่ยจะเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดลพบุรีนะครับที่นำมาใช้เป็นสารช่วยติดทำให้อาจจะเกิดเป็นสีใหม่หรือว่าอาจจะทำให้สีของสารช่วยติดแล้วก็สีของสารย้อมเนี่ยติดสีได้ดีขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดคือแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 15% เป็นเวลา45นาทีค่ะต่อมาเป็นขมิ้นนะคะผสมกับแมงกานีซซัลเฟตความเข้มข้น 10% 30นาทีแล้วก็เป็นขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 10% เป็นเวลา30นาทีค่ะต่อมาก็จะเป็นขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 5% เป็นเวลา45นาทีขมิ้นนะคะผสมกับสารช่วยติดที่เป็นเฟอร์ลาซัลเฟตความเข้มข้น 5% 30นาทีแล้วก็ขมิ้นผสมกับติดเฟอร์ลาซัลเฟต 15% เป็นเวลา30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะผสมกับคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะความเข้มข้น 15% เป็นเวลา30นาทีแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่ย้อมจากขมิ้นผสมกับสารช่วยติดที่เป็นคอปเปอร์ซัลเฟต 10% นะคะเป็นเวลา60นาทีแล้วก็ร่วมกับการหมักดินสอพองด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพืชที่ใช้โดยแก่นฝางนะคะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดแมงกานีซซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการย้อม30นาทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม45นาทีอันนี้นะคะจะเป็นพืชแก่นฝางค่ะผสมกับสารช่วยติดซิงค์ซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 10% ค่ะใช้เวลาในการย้อมนะคะ30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางผสมกับเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% นะคะใช้เวลาในการย้อม30นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับเฟอรัสซัลเฟตนะคะที่มีความเข้มข้น 5% ค่ะใช้เวลาในการย้อม30นาทีส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก่นฝางบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตค่ะที่มีความเข้มข้น 15% ใช้เวลาในการย้อมนะคะ45นาทีร่วมกับการหมักดินสอพองค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นแก่นฝางค่ะบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่มีความเข้มข้น 15% ค่ะใช้เวลาในการย้อม60นาที
3: ค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้คือกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นแมงกานีซซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 15% ใช้เวลาหมักนะคะ45นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดสีนะคะคือแมงกานีซซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% ระยะเวลาในการหมักคือ30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่เราใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะเราใช้เป็นซิงค์ซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 10% ใช้เวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารติดสีนะคะก็คือซิงค์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก45นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตค่ะที่ความเข้มข้น 5% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบเหมือนกันค่ะสารช่วยติดนะคะคือเฟอรัสซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก30นาทีค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นการหมักร่วมกับดินสอพองนะคะเป็นระยะเวลา1คืนค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้นะคะเป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 15% ใช้ระยะเวลาในการหมัก60นาทีค่ะต่อมานะคะพืชที่ใช้เป็นกระเจี๊ยบค่ะสารช่วยติดนะคะคือคอปเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 10% นะคะระยะเวลาในการหมักนะคะ60นาทีเป็นการหมักร่วมนะคะกับดินสอพองเป็นระยะเวลา1คืนค่ะ
4: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างผ้าบรรย้อมนะคะโดยพืชในการย้อมนะคะก็คือเป็นฝางค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้ากันมัดที่แตกต่างกันค่ะส่วนนี้นะคะเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมพืชที่ใช้ย้อมก็คือกระเจี๊ยบค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะและนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างผ้ามัดย้อมที่พืชที่ใช้ในการย้อมนะคะคือขมิ้นค่ะโดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลายผ้าที่แตกต่างกันค่ะ

สนุนระบบความคิดของนักเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมแล้วก็มหาลัยนะครับตัวบอร์ดเกมตัวนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้แล้วก็ผลการทดลองนะครับผลการทดลองเกี่ยวกับการย้อมผ้ามาสักครู่นะครับโดยที่บอร์ดเกมตัวนี้เป็นเกี่ยวกับการย้อมผ้าจากกระเจี๊ยบนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราจะมาแนะนำตัวละครนะครับตัวละครจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับจะเริ่มจากการ์ด A การ์ดตัวละครจะเป็นใบนี้นะครับโดยที่จะมีตั้งแต่ A ถึง F นะครับโดยที่การ์ด A B C นะครับจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นสารช่วยติดในความพ่นต่างๆหมู่บ้าน A นะครับจะมีความสามารถในการเป็นสารช่วยติดทั้งหมด 5% นะครับหมู่บ้าน B 10% หมู่บ้าน C อีก 15% จากนั้น A B C จะเป็นความเข้มข้นของสารนะครับ D DocE แล้วก็ F นะครับจะเป็นความสามารถในการทำการทดลองที่เวลาต่างๆตั้งแต่30นาที45นาทีแล้วก็60นาทีนะครับความสามารถทั้ง2ตัวนี้จะประกอบกันมาเป็น1เงื่อนไขของการย้อมผ้าในตารางตัวนี้นะครับโดยที่อาจารย์จะยกตัวอย่างตัวนี้เช่นช่องนี้นะครับการย้อมจะได้สีเส้นได้ฝ้ายตามในรูปนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นของโฟลัสซัลเฟตนะครับโดยในการย้อมเนี่ยจะต้องมีสภาวะ2ตัวก็คือน้ำย้อมจะต้องเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ 5% 30นาทีและ 5% เราก็ต้องมาดูว่า30นาทีตัวเนี้ยมันคือความสามารถของหมู่บ้าน D Doc และ 5% เป็นความสามารถของหมู่บ้าน A เพราะฉะนั้นในการจะชนะช่องนี้หรือได้แต้มในช่องนี้เราต้องทำการใช้ความสามารถของหมู่บ้าน A และ D Doc โดยที่ถ้าผู้เล่นนะครับทอยไปสมมุติผู้เล่นที่มี A อยู่แล้วสามารถจ้างแค่หมู่บ้าน D Doc เพียงหมู่บ้านเดียวนะครับโดยที่ในการปิดดีลตัวนี้นะครับเราจะทำการเปิดการ์ดตัวนี้เราจะเรียงลำดับในแต่ละช่องจะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เหรียญแทน 20M นะครับตัวนี้ถ้าชนะช่องนี้ได้จะได้ทั้งหมด4เหรียญ4เหรียญนั่นหมายความว่าช่องนี้อำนาจในการต่อรองของเงินช่องนี้จะเท่ากับ 80M โดยที่ถ้าสมมุติว่า A เป็นคนทอยนะครับ A ต้องจ้างแค่ D Doc คนเดียวนะครับ D Doc สามารถเรียกเงินจาก A เท่าไหร่ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าได้ทั้งหมด 80M D Doc เรียกทั้งหมด 30M ถ้าคนที่เป็นคนปิดดิวยอมหมายความว่าคนที่เป็นคนดิวจะได้ทั้งหมด 50M และ D Doc จะได้ 30M ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าดิวได้นะครับเราจะทำการหงายการ์ดตัวนี้หงายการ์ดไว้นะครับหมู่บ้าน A เป็นสีแดงนะครับเราจะทำการหยิบบ้านสีแดงนะครับ1หลังมาวางอยู่ด้านนี้นะครับและคุณสมบัติพิเศษจะได้เหรียญเงินทั้งหมด1เหรียญโดยคุณสมบัตินะครับในการเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองจะมีความแตกต่างกันถ้าเหรียญเงินนะครับแทนศักยภาพของหมู่บ้านใดก็ได้เพียง1หมู่บ้าน A ถึง F ได้หมดเลยนะครับแต่สำหรับเหรียญทองนะครับมีความพิเศษคือสามารถแทนหมู่บ้านได้2หมู่บ้านหรือเหรียญทองจะแทนศักยภาพในการหมักดินสอพองก็ได้นั่นหมายความว่าการปิดการ์ดการหมักดินสอฟองตามมุมทั้ง4มุมเนี้ยจะต้องใช้เหรียญทองเท่านั้นเราจะทำการแกล้งเพื่อนก็ได้โดยใช้การ์ดเหรียญทองเหรียญโดยการบล็อกเราใช้คำว่าบล็อกนะครับ F ต้องการแกล้งไม่ให้ D Doc ใช้ได้ F บล็อก D Doc ก็ได้นะครับเพื่อบังคับให้จ้างตัวเองนะครับสำหรับใครเป็นเฮดของการปิดดิวนะครับใครเป็นคนเปิดใบดิวได้นะครับจะได้เหรียญพิเศษอันนี้ไป1เหรียญ นะครับแต่ผู้เล่นบางคนนะครับสามารถแย่งการดิวหมายความว่าถ้าไม่ต้องการไม่พอใจที่จะให้ A ดิวสมมุติ C Cat ต้องการดิวเอง C Cat ยอมทิ้งเหรียญทอง1เหรียญ นะครับในการเป็นเจ้าของการดิวโปรเจกต์นั้นในการพัฒนาเฉดสีในโปรเจกต์นั้นก็ได้นะครับจากนั้นสมมุติว่าการ์ดช่องนี้มีคนเดินไปแล้วเดินมาตกช่องที่มีคนปิดดีลไปแล้วมีเจ้าของที่แล้วนะครับคนที่ไปเดินตกในพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องจ่าย 20M นะครับ
ก็คือตามใบที่เราหงายขึ้นมานะครับโดยในการเล่นเล่นไปเรื่อยๆจบเกมเมื่อไหร่นะครับเราจะนับเงินใครเงินสูงสุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะ

แล้วสำหรับตรงมุมนะครับเราจะมีจุดพิเศษนะครับจุดที่1จะเป็นตัวนี้ในช่องแรกนะครับในช่องที่มีรูปคนเอาปืนจี้นะครับคนเอาปืนจี้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าปล้นเราสามารถดิวก็ได้หรือจะปล้นก็ได้สำหรับการปล้นนะครับจะได้คุณสมบัติของเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญทอง1เหรียญจะปล้นผู้เล่นคนไหนก็ได้1คนสำหรับการเดินมาสมมติตกในจุดที่มีการพาดบันไดนะครับจะมีลูกศรกำกับสมมติว่าตกในช่องนี้นะครับตกในช่องนี้สามารถอยู่ในช่องนี้ก็ได้หรือเราจะเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในช่องนี้ก็ได้อันใดอันหนึ่งแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการพาดบันไดจะมี1จุดนะครับและ2จุดตรงนี้จากนั้นจุดคุณสมบัติพิเศษตัวที่3รูปเครื่องบินนะครับรูปเครื่องบินตัวนี้เมื่อมาตกตรงนี้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปการ์ดใดก็ได้ที่อยู่ในเกมสมมติเราปิดดิวใบนี้ได้นะครับเราจะให้ผู้เล่นคนที่ปิดดิวได้ทอยการ์ดถ้าเป็น1หรือ2นั่นหมายความว่าเกมยุติทันทีแต่ถ้าไม่ได้1หรือ2เราก็จะเล่นต่อกรณีที่การ์ดปิดดิวหมดเราจะวนรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็นับจำนวนเงินที่มีเกมตัวนี้จึงสามารถได้ตั้งแต่การวางแผนจนถึงเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ความเข้มข้นการย้อมสีเส้นได้ฝ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็จะปรับทัศนคติของผู้เรียนให้ชอบวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว

0: เธอเมื่อวานเย็นเธอกินข้าวกับอะไรมาล่ะ
1: เรากินปลาทอดอ่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่ดูดีได้แผ่นน้ำมันกระเด็นมาด้วย
0: อุ้ยแล้วน้ำมันกระเด็นตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเอาปลาลงทอดอ่ะกระเด็นเต็มเลย
0: โอ้กว่าน้ำมันจะเดือดอุณหภูมิต้องสูงมากเลยนะ
1: ใช่

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู
0: ่กำลังคุยเกี่ยวกับประเด็นการทอดปลานะครับว่าทำไมเวลาทอดถึงมีน้ำมันกระเด็นออกมาน้ำมันกระเด็นออกมาเต็มเลย
2: ใช่ค่ะอาจารย์เมื่อวานหนูเอาปลาลงทอดนะคะตั้งน้ำมันตั้งนานไม่เดือดพอปลาลงทอดกระเด็นเต็มเลยค่ะ

0: เรื่องทอดปลาหรอจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอธิบายได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสสารนะคะในเรื่องของจุดเดือด
1: เราจะให้ความร้อนน้ำกับน้ำมันน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะเดือดที่182องศาเซลเซียส
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดเดือดของน้ำแล้วก็น้ำมันเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันจุดเดือดของน้ำอุณหภูมิจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสส่วนน้ำมันจะอยู่ที่182องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตั้งน้ำมันลงบนกระทะแล้วเราก็ให้ความร้อนกับมันเนี่ยน้ำมันมันจะมีอุณหภูมิมากกว่า100องศาเซลเซียสเวลาเราเอาปลาลงไปทอดนะคะน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอแล้วก็จะเดือดในน้ำมันนะคะที่ร้อนๆทำให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นมาโดนมือหนูไง

นอกจากคุณสมบัติในเรื่องของจุดเดือดที่อาจารย์หมิงบอกแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของความหนาแน่นที่ทำให้น้ำมันกระเด็นอีกด้วยเนาะ

0: ณะที่ความหนาแน่นของน้ำมันมีค่าเท่ากับ 0.9 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำ
1: เพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำจมลงไปแล้วก็กระเด็นขึ้นมาแบบเยอะๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเราคิดว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้น้ำมันมันไม่กระเด็น
0: พยายามให้น้ำปิดปากน้อยลงค่ะ
3: หรือเราอาจจะใส่เกลือเพิ่มลงไปในน้ำมันเพื่อให้จุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทำให้การกระเด็นน้อยลง

0: นอกจากนี้นะครับคุณสมบัติของสสารยังมีเรื่องของจุดหลอมเหลวด้วย
1: ในสมัยก่อนที่เขาทำไอติมโบราณที่เขาจะใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งเพื่อให้น้ำอัดลมแข็งตัวได้ไวขึ้นซึ่งเกลือก็มีผลต่อสมบัติของสสารด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเรียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหงายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า

0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้ตระกางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกใต้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: วันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมานำเสนอก็คืออะไรมีใครรู้หรือเปล่าม
1: อรู้ครับถูกแน่นอน
0: คือ
1: ความสูงและความเตี้ย
2: เริ่มต้นมาก็ทำให้อาจารย์อึ้งไปเลยนะครับน้องบอส
0: มีอะไร
1: เป็นเรื่องน้ำหนักคะ
0: น้ำหนักมีผลหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นั่นโอเคเรื่องที่วันนี้อาจารย์จะมาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุน
1: เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
0: คล้ายๆมีความคล้ายคลึงกันมันอาจารย์เลยขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าหมุนหมุนหมุน
2: แค่ชื่อตอนก็งงหัวหมุนกันเลยทีเดียว
0: ทุกคนลองสังเกตอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามันจะเห็นว่ามันเป็นรูปร่างเป็นกลมๆน
1: ะ
0: สิ่งที่เรามีอยู่ข้างหน้าตอนนี้สังเกตว่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาเป็น PVC กระบอกอย่างนี้นะ
1: ค่ะมันมีเล็กกลางใหญ
0: ่ดีมากทุกคนสังเกต
1: ม
0: ี2 สี2 สีนี้ไม่ต่างกันอันนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเฉย
3: ๆ
0: แต่ส
3: ิ่งที่อาจารย์อาจจะให้มาทำซูชิก็ได้เพราะว่าดินน้ำมันสีเขียวก็ทำมาเป็นสาหร่ายแล้วก็ม้วนลงมาอย่าง
0: หิวแล้วเหรอ
2: น้องผิงหยางท่าทางจะหิวนะเรา
0: เอาล่ะสำหรับการทดลองแรกนะเริ่มต้นก่อนเลยอาจารย์จะถามว่าถ้าอาจารย์เอาท่อ PVC เนี่ยไปกลิ้งบนบริเวณที่มันเป็นพื้นลาดเอียงอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆเลยว่าพวกเราคิดว่าขนาดไหนน่าจะลงไปถึง